0: ตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
1: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็รุ่นพ่อเขาแล้วก็รุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมาคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
2: น ี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่โบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตั่งกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตั่งกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ส่งเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลา

จึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวัน

0: ทางผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการสึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
2: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงขรนครอังที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรี อย่างต่อเนื่อง

0: ร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
1: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่ใช่เพราะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: ฝรั่งเศสเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอโชมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่สองเข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ที่เบืองการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยอะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
8: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้อนะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
8: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
8: โอ้โหหมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
9: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮะฮะฮะฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
8: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
9: ติดกับกระจกกรรมมาตันหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอม

0: จริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริงๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วเฮ้ยในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
1: ติดกับกระจกภวะตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
2: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
1: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเขาให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
3: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
4: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
3: โอ้ยเจ็บนะเอ๋ นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
4: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
3: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
4: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
1: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
0: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
3: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
0: อย่ามายุ่งกับข้า
3: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปมานี่เลยสิล่ะ
0: เอ๋นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
3: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
1: และวิภวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
3: ฮะเฮ้ย
6: อะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆเธ
6: ทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอย ซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุด

0: เหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดินคำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil L O A M S O I L loam soil แปลว่าดินร่วนclay soil C L A Y S O I L clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil S A N D Y S O I L sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกัน

0: เป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
1: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
2: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
3: บ้านภูขุมพุทธศักราช2558
4: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
6: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
6: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่อโอมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
6: โห
2: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
1: No! ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
8: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really? ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
8: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ดหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลิศพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
1: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อน

แล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหัน

0: คุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
5: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้เลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
8: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ

0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเข าเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆกันไหวด้วยล่ะคะ

0: สิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายสบายคนเดียวเลย
1: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
2: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
3: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
0: ถึงว่าสิก็ได้แต่สายมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
1: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
0: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
1: ไปแล้วไปแล้ว
3: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
0: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
1: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
3: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
1: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
3: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
0: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังโลใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าว

0: ครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
1: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
0: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้นะ
2: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
2: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
0: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
0: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
2: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

0: ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมของเราวันนี้นะคะก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนนั้นได้เลือกนะคะดูแล้วก็เลือกนะเอาล่ะรูปภาพที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไร
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: สุนัขนะคะสุนัขเอาล่ะค่ะจากภาพสุนัขทั้ง2ภาพนะคะถ้าจะให้นักเรียนเลือกที่จะเลี้ยงนักเรียนจะเลือกสุนัขภาพใดเพราะอะไรระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ถ้าคุณครูจะให้หนูเลือกเลี้ยงหนูจะเลือกเลี้ยงสุนัขภาพไหนไหนใครเลือกภาพสุนัขที่1คะยกมือภาพสุนัขที่2ยกมือมีเหมือนกันนะคะภาพสุนัขนะคะภาพแรกทำไมหนูถึงเลือกเป็นภาพแรกล่ะลูกทำไมถึงเลือกเลี้ยงภาพแรก
1: ขนส
0: ั้
1: น
0: ดูแลง่ายนักเรียนบอกว่าดูขนสั้นดูแลง่ายทำไมนะคะมีอะไรอีกไหม
2: ช่วยเฝ้าบ้าน
0: ช่วยเฝ้าบ้านแล้วภาพที่สองสุนัขภาพที่สองไม่ช่วยเฝ้าบ้านเหรอลูก
2: ตัวที่สองมันเหมือนไม่ค่อยแข็งแรง
0: ตัวที่สองเพื่อนบอกว่าเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคนที่เลือกภาพที่สองบ้างภาพที่สองทำไมถึงเลือกภาพที่สองคะ
2: น่าร
0: ักใช่ไหมน่ารักตรงส่วนไหนตรงไหนที่น่ารักทุกคนขนสวยน่ารักทุกตรงเลยค่ะคุณครูใช่ไหมนะคะเอาล่ะนะคะมี2ภาพมีทั้งภาพที่1และภาพที่2เหตุผลการนักเรียนก็แตกต่างกันออกไปนะเอาล่ะค่ะจากภาพทั้ง2ภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของสุนัขภาพใดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทยภาพไหนภาพไหนเพราะเหตุใดใครคิดว่าภาพที่1ยกมือใครคิดว่าภาพที่สองยกมือไม่มีภาพที่สองแล้วนะคะปลายทางล่ะคะเป็นยังไงเลือกภาพไหนเอ่ยภาพไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยคะทำไมถึงได้เป็นภาพที่หนึ่งกันคะเพราะอะไรขนสั้นไม่ร้อนเนาะสภาพอากาศประเทศไทยเป็นยังไง
1: ร้อน
0: ร้อนเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่หนึ่งใช่ไหมเอาละค่ะโครงสร้างนะคะก็ต้องเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั่นเองเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกันเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะสำหรับจุดประสงค์กิจกรรมค่ะนะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะสามารถอธิบายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นะคะดังนั้นก็จะได้สังเกตค่ะและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้วัสดุอุปกรณ์ก็คืออะไรคะ
1: คอมพ
0: ิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่22ค่ะนะคะก็คือกิจกรรมโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรวันนี้กิจกรรมที่เราทำจะมีด้วยกันกี่ข้อคะกี่ข้อคะ
1: 3
0: ข้อนะคะ3ข้อนักเรียนต้นทางและปลายทางเปิดเรียนได้เลยหน้าที่22ค่ะนะคะ3ข้อเด็กนักเรียนนั้นอ่านในใจนะคะอ่านในใจว่า3ข้อนั้นทำอย่างไรบ้างนักเรียนอาจจะอ่านในใบงานของนักเรียนหรือจะอ่านตรงหน้าจอของคุณครูก็ได้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันสิคะว่ากิจกรรมวันนี้เราทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนนั้นสังเกตอะไรคะ
1: ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ
0: สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อไป
1: อ่านข้อมูลและลักษณะของแหล่งที่อยู่
0: ข้อมูลนะคะลักษณะของแหล่งที่อยู่ในตารางที่1หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ
1: อ

0: หลังจากนั้นมาร่วมกันอภิปรายนะคะเพื่อเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งได้และที่สำคัญเลยต้องทำไมเอ่ยต้องให้เหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกสิ่งมีชีวิตนี้มาอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้นะคะต่อไปหลังจากนั้นเขาได้เรียนนั้นทำอะไรต่อไปคะให้แต่ละกลุ่มเลือกอะไรคะ
1: แหล่งที
0: ่อยู่ที่สนใจจากข้อที่1จำนวนกี่แหล่ง
1: 1
0: แหล่งจำนวน1แหล่งจะมีทั้งหมด3แหล่งค่ะแต่นักเรียนเลือกที่นักเรียนนั้นสนใจแค่เพียง1แหล่งเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อเลือกแล้วเอามาทำอะไรต่อคะ
1: สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได
0: ้สืบค้นข้อมูลต่อค่ะเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะนอกจากชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วโครงสร้างด้วยก็ต้องสืบค้นข้อมูลด้วยว่าเอ๊ะสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะนะคะมีโครงสร้างในลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไรทำไมถึงสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะต่อไปค่ะเขาให้นักเรียนนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาทำอะไรต่อไปคะทำอะไรคะมาร่วมกันทำอะไร
1: อธ
0: ิ
1: บายและเลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ที่เลือกอีกครั้ง
0: ร่วมกันอภิปรายนะคะแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ที่เลือกอีก1ครั้งแล้วก็บันทึกผลอย่างไรบันทึกยังไงคะบันทึกยังไงถูกต้องค่ะบันทึกเพิ่มเติมลงไปในตารางที่1นะคะรวมทั้งบันทึกอะไรด้วย
1: โครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่
0: เอาละค่ะนะคะสามข้อยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
0: สามข้อยากไหมคะยากไหมลูกชื่ออะไรนะคะธนากรยากไหมครับสามข้อไม่ยากเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะนะคะกิจกรรมที่หนูทำนะคะธนากรเราจะต้องมาบันทึกลงไปในไหนคะธนากรก็คือลงไปในใบงานนั่นเองนะคะหน้าที่25ถึงหน้าที่27นะคะก็จะเป็นตารางที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปแต่ก่อนที่จะบันทึกนักเรียนสังเกตอะไรนะสังเกตอะไรก่อนนะใครจำได้สังเกตอะไรเก่งมากค่ะสังเกตบัตรภาพสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมคะออโต้ถูกต้องไหมคะมาสังเกตบัตรภาพสิ่งมีชีวิตกันก่อนค่ะถ้าใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้า24นะคะบัตรภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่24อยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้า24ไหมบัตรภาพสิ่งมีชีวิตนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดคะ
1: 12
0: ชนิดดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะภาพแรกค่ะภาพที่1คือภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี
1: ่
0: ภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบภาพที่11
1: ต้นแสง
0: และภาพที่12
1: ต้นกระบอกเพชร
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะ
1: 12
0: ภาพนี้นะคะ12สิ่งมีชีวิตนักเรียนก็จะต้องเลือกเอามาใส่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางหันมาด้านหน้าก่อนนะคะมาฟังคุณครูก่อนนะนะคะไฟเข้าใจว่าต้องบันทึกหรือทำกิจกรรมอย่างไรนะคะตรงนี้ถ้าเรียนมองนะคะจะเป็นตารางลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ก็จะมีแหล่งที่อยู่ค่ะแหล่งที่อยู่เมื่อสักครู่ใครจำได้บ้างคุณป้ามีทั้งหมดกี่แหล่งนะ
1: 3แหล่ง
0: เก่งมาก3แหล่งนะคะ3แหล่งก็จะมีป่าชายเลนมีอะไรคะทะเลทรายแล้วก็มี
2: ขั้วโลก
0: นะคะนั่นก็คือ นะคะช่องแรกของเราต่อไปถัดมาก็คือชื่อสิ่งมีชีวิตและเหตุผลในการเลือกค่ะจากการอภิปรายดูซิว่าเราจะใส่สิ่งมีชีวิตอะไรไปบ้างแล้วก็พร้อมให้เหตุผลนะคะแล้วก็จะมีการปรับหลังการนำเสนอตรงนี้คือหลังจากทำสื่อเราก็จะมาเขียนเพิ่มเติมการปรับหลังการนำเสนอนะคะต่อมาก็คือจะเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะและลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ตรงส่วนนี้ก็จะได้มาจากการสืบค้นข้อมูลค่ะและที่สำคัญเลยต้องระบุอะไรคะ
1: แหล่
0: งที่มาของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลของนักเรียนที่หามาเนี้ยมาเนี่ยน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแหล่งที่ให้สืบค้นก็หลากหลายนะคะอาจจะใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆนักเรียนก็สามารถนำมาศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะสรุปแล้วนะคะจนช่วงแรกเลยเราต้องทำอะไรลองดูนะออโต้นะคะออโต้ลองดูนะตรงสีที่คุณครูนั้นทำสีเอาไว้เป็นสีอะไรลูกสีแดงแหล่งที่อยู่นักเรียนต้องอ่านข้อมูลเนาะอ่านข้อมูลในแต่ละแหล่งถูกต้องไหมคะมีทั้งหมดกี่แหล่งแล้วนะ3แหล่งนะคะ3แหล่งหลังจากนั้นนักเรียนก็มาดูอะไรคะบัตรภาพสิ่งมีชีวิตอภิปรายกับเพื่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลนเนี่ยนะคะเราจะนำสิ่งมีชีวิตอะไรนะมาใส่ในแหล่งที่อยู่ของป่าชายเลนนะคะนักเรียนก็ลองอภิปรายร่วมกับเพื่อนเมื่อใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้จะลืมไม่ได้เลยคือต้องทำไมต่อทำอะไรคะให้อะไรให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเลือกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มาใส่ในป่าชายเลนเพราะมีตั้ง12ภาพเนาะเราก็ต้องมีเหตุผลสิหูมีตั้ง12ภาพเนี่ยแต่เลือกมาแค่เนี้ยทำไมถึงเลือกนั่นคือการให้เหตุผลนะคะยากไหมคะสำหรับช่วงแรกไม่ยากนะคะช่วงแรกทำแค่นี้เลยส่วนข้างล่างการปรับหลังการเสนอยังไม่ต้องทำนะคะเราจะทำหลังจากที่เรานั้นทำสื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนนั้นสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพค่ะและให้นักเรียนนั้นอ่านข้อมูลลักษณะของแหล่งที่อยู่ในตารางที่1 นะคะและหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายเพื่อเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งได้แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูคอยช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะเอาล่ะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะจากที่นักเรียนนั้นได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะอันดับแรกเลยนะคะป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนนักเรียนอ่านข้อมูลมาไหมคะได้อ่านข้อมูลไหมคะอ่านข้อมูลแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตเข้าไปใส่ในแหล่งที่อยู่นี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอนะคะจากเพื่อนกลุ่ม4ค่ะสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะที่กลุ่มพวกหนูเลือกเอาไปใส่ในแหล่งที่อยู่ก็คือป่าชายเลนมีอะไรบ้างคะ
1: ปลาตีนต้นโกงกางต้นแสมนกกระยางแล้วก็ลิงแสมครับ
0: ครับเหตุผลใดที่หนูเลือกเอาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตไปใส่ในป่าชายเลนนี้คะ
1: เพราะสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในป่าชายเลนได้จะต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดหรือน้ำก่อยหรืออยู่ในน้ำ
0: อะไรคะ
1: กล่อย
0: ค่ะได้ใช่ไหมนะคะอันนั้นคือการที่เราได้ร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะประเมินกลุ่มที่4ค่ะข้อมูลแน่นนะ

0: กลุ่มอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมสิ่งมีชีวิตมีไหมคะอ่ะ
1: ต่อไปค่ะทะเลทรายค่ะทะเลทรายอ่ะกลุ่มที่5ค่ะทะเลทรายสิ่งมีชีวิตใดที่หนูคิดว่าอยู่ในทะเลทรายได้คะ
2: อูฐครับ
0: ค่ะ
2: เพราะสามารถดำรงชีวิตในอากาศที่ร้อนได้ครับ
0: คิดว่ามีอูฐอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: มีเพื่อนกลุ่มอื่นมีนำเสนอไหมมีอูฐอย่างเดียวไหมคะเหมือนกลุ่ม4ไหมกลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3 1คนค่ะใครก็ได้อริศรา
3: ต้นกระบองเพชรแล้วก็แมวป่าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหนูคิดว่าน่าจะอยู่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะกลุ่มอื่นมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมลูกนี่ไหมเป็นไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาสืบค้นหลังจากนี้นะต่อไปค่ะต่อไปขั้วโลกค่ะขั้วโลกคิดว่าสิ่งมีชีวิตใดน่าจะอาศัยอยู่ในขั้วโลกได้คะกลุ่มที่3ค่ะ
4: หมีแมวน้ำนกเพนกวินค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะลูก
4: เพราะสภาพร่างกายเหมาะสมกับการอยู่ในที่ที่มีสภาพอากาศเหน็บหนาวค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าสภาพร่างกายสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใช่ไหมคะดำรงชีวิตได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นปรบมือกับเพื่อนค่ะที่ทั้งกลุ่ม3และกลุ่ม5เลยนะคะเอาล่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่ม2มีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีจะเพิ่มเติมไหมเพิ่มสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมยกมือแล้วขอมาให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่2หนูจะเพิ่มเติมอะไรคะลูก
4: มีสุนัขจิ้งจอกด้วยค่ะ
0: อ๋อมีสุนัขจิ้งจอกด้วยคิดว่าสุนัขจิ้งจอกน่าจะอยู่ในขั้วโลกใช่ไหมไม่รู้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเพื่อนคิดว่าน่าจะใช่ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันนะคะเอาล่ะนะคะซึ่งคำตอบนั้นก็นะคะนักเรียนก็ต้องสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะสืบค้นข้อมูลก็ยังใช้ใบงานนะคะใบเดิมอยู่นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตและลักษณะของโครงสร้างที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ตรงนี้คือเห็นคุณครูทำแถบสีเหลืองเอาไว้ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้นักเรียนต้องทำอะไรคะจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเมื่อสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยสืบค้นข้อมูลแล้วน่าจะได้ข้อมูลที่ทำไมแล้วถูกต้องแล้วใช่ไหมดูซิว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ในทะเลอยู่ในขั้วโลกเปล่านะคะแล้วก็ทะเลทรายมีแค่อูฐอย่างเดียวไหมมีสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนที่เพื่อนได้ตอบมาหรือเปล่านะคะตัวนี้นะสืบค้นข้อมูลอย่าลืมระบุอะไรด้วยแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาเอาล่ะตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะคะทำกิจกรรมโดยกิจกรรมปลายทางนะคะวันนี้นะคะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกแหล่งที่อยู่ที่สนใจจำนวน1แหล่งนะคะจากข้อที่1แล้วก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้ดังนั้นตรงนี้นักเรียนต้องทำทั้ง3แหล่ง3แหล่งไหมคะคุยกับเพื่อนในกลุ่มเลือกมาแค่1แหล่งที่เราสนใจเท่านั้น1แหล่งเท่านั้นที่เราสนใจนะคะที่เราสนใจแล้วก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและอย่าลืมโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะว่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นค่ะมาร่วมกันอภิปรายและเลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะที่เลือกอีก1ครั้งแล้วก็บันทึกผลเพิ่มเติมไปในตารางที่1จากที่ครูนั้นให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกผลลงในใบงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนสิ่งมีชีวิตอะไรลงไปบ้างจากการสืบค้นข้อมูลนะคะสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนะคะกลุ่มที่1เชิญค่ะอย่าลืมบอกโครงสร้างด้วยนะคะอาจจะยกตัวอย่างสามารถสัก1หรือ2ชนิดอาจจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชก็ได้นะคะเชิญค่ะ
1: ลิงแสมครับต้นแสมเพราะว่าเป็นดินโคลนเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ทั้งในน้ำและบนบกได้ค่ะ
0: ต้นแสมแล้วก็เลยนะคะลิงแสมใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะนั่งลองค่ะกลุ่มที่หนึ่งมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะอย่าลืมนักเรียนต้องบอกอะไรกันนะคะบอกโครงสร้างด้วยเดี๋ยวมาดูครูก่อนค่ะมีต้นโครงกลางต้นแสมลิงแสมนกยางแล้วก็ปลาตีนนะคะนักเรียนอาจจะเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตสักหนึ่งทีละชื่อแล้วก็บอกโครงสร้างไปนะคะตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางดูที่คุณครูก่อนค่ะนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะคุณครูก็จะมีข้อมูลนะซึ่งจะสืบค้นมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มที่1มีแหล่งที่มาไหมคะแหล่งที่มาของหนูมาจากไหนคะมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนคะพูดเลยค่ะลูก
1: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: นั่นคือสิ่งที่หนูสืบค้นมานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูพืชลักษณะของพืชจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือต้นอะไรคะ
2: โกงกลาง
0: ต้นโกงกลางต้นโกงกลางโครงเขาเป็นยังไงสังเกตเห็นเลยนี่คืออะไรคะ
2: ราก
0: ก็คือรากรากต้นโกงกลางเป็นยังไงคะจะยื่นออกมาจากลำต้นนะคะแล้วก็ทำไมคะลงไปในดินเลนเพราะว่าดินเลนนี้เป็นดินเลนที่มีน้ำท่วมขังตลอดเนาะเพราะฉะนั้นรากเขาต้องทำไมคะค้ำจุนนะคะค้ำจุนให้ลำต้นของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ในดินเลนนะคะนั่นจะมีรากออกมาเยอะแยะเลยที่หนูสังเกตซึ่งจะแตกต่างกับต้นไม้ทั่วๆไปเนาะใช่ไหมคะนั่นคือต้นกงกลางส่วนสัตว์นะคะนี่คืออะไรคะ
2: ปลาต
0: ีนสังเกตเลยเขาจะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนดินเลนเพราะเขามีอะไรครีบอกที่แข็งแรงจึงเคลื่อนที่บนดินเลนได้ดูแล้วเหมือนกับเขาทำไมเดินบนดินเลนได้เนาะเพราะเขามีครีบอกที่แข็งแรงนะคะจึงเคลื่อนที่ไปได้นั่นเอง

0: แล้วก็อะไรคะลิงแสมลิงแสมนะคะก็จะมีหางที่ยาวยาวมากเลยสามารถที่จะว่ายน้ำหรือดำน้ำได้นะคะแล้วก็อะไรคะนกยางสังเกตเลยปากนกยางเป็นยังไงยาวแหลมเพื่อจับสัตว์น้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีขาที่ยาวนะคะที่สามารถเดินในน้ำได้บนดินเลนได้นะคะอ่ะต่อไปทะเลทรายค่ะทะเลทรายใครรับผิดชอบทะเลทรายคะ
1: อูฐมีโครงสร้างที่สามารถทนความร้อนได้ดีเพราะมีโหนกบนหลังที่เอาไว้เก็บไขมันอูฐสามารถอยู่ในทะเลทรายได้กระบองเพชรในลำต้นกับบองเพชรจะสะสมน้ำไว้ข้างในลำต้นทำให้สามารถทนความร้อนได้ดี
0: ค่ะอ่ะนั่นก็คือโครงสร้างเพราะว่าในทะเลทรายมีสภาพอากาศที่เป็นยังไงคะร้อนมากใช่ไหมคะกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อนมากใช่ไหมคะแต่พอกลางคืนเป็นไงเอ่ยหนาวนะคะอ่ะนะชื่อสิ่งมีชีวิตมีอูฐสุนัขจิ้งจอกแมวป่าต้นกระบองเพชรอันหนูยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะใช่ไหมนะคะจะมีอูสุนัขจิ้งจอกแมวป่าแล้วก็ต้นกระบองเพชรนะคะแล้วก็มีแหล่งที่มาด้วยหนูมีแหล่งที่มาไหมคะลูกมีไหมคะมีเนาะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะนะคะอูนะคะได้สังเกตเลยคือขาเขาจะทำไมคะยาวเพราะว่าทะเลทรายทำไมคะร้อนจะทำให้ช่วงลำตัวของเขาเนี่ยอยู่สูงขึ้นมานะคะไม่ให้อยู่ติดกับทะเลทรายเพราะว่าในพื้นทะเลทรายเป็นยังไงเอ่ยค่อนข้างที่จะร้อนส่วนหนอกเมื่อสักครู่นักเรียนเก่งมากเลยบอกว่าหนอกเก็บอะไรคะไขมันจะถูกดึงมาใช้ตอนที่เขาต้องการที่ทำไมคะขาดแคลนอาหารเขาจะดึงมาใช้ตอนนั้นไม่ได้เก็บน้ำนะบางคนเข้าใจผิดว่ามาเก็บน้ำนะคะส่วนตรงส่วนนี้ค่ะเห็นไหมตาขนตาขนตาทำไมยาวขนตายาวทำไมขนตาถึงยาวป้องกันอะไรเอ่ยฝุ่นทรายที่จะเข้าตานะคะต่อไปอันนี้อะไรคะภาพนี้สุนัขจิ้งจอกสังเกตได้แล้วมีใบหูที่ใหญ่และจมูกยาวอันนี้ก็คือช่วยในการระบายความร้อนเพราะทะเลทรายมีสภาพอากาศที่ทำไมนะร้อนสังเกตดูที่ใบหูจะมีอะไรคะเล็กๆก็คือขนที่ใบหูเต็มเลยใช่ไหมขนมีประโยชน์ยังไงคะช่วยในการทำไมอ่ะป้องกันฝุ่นทรายนะคะไม่ให้เข้าไปในหูภาพนี้คือแมวป่านะคะแมวป่าจะมีขาที่ยาวกว่าแมวบ้านนิดหนึ่งนะคะและจะมีใบหูที่ใหญ่ตั้งตรงนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในการรับฟังนั่นเองก็จะมีหางที่สั้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นพืชต้นกระบองเพชรจะเป็นยังไงเอ่ยจะมีขนและหนามเต็มต้นเลยเพราะอะไรเพราะอะไรคะลดการสูญเสียน้ำใช่ไหมนะคะมีวิวัฒนาการก็คือจากใบลดรูปไปเป็นหนามนะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ำนั่นเองเพราะสภาพอากาศในทะเลทรายเป็นอย่างไรคะนักเรียนร้อนมากนะคะต่อไปค่ะขั้วโลกขั้วโลกใครรับผิดชอบขั้วโลกคะขั้วโลกค่ะสิ่งมีชีวิตใดอยู่ในขั้วโลกบ้างนะคะหรือนักเรียนยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะโครงสร้าง
2: แพนกวินค่ะ
0: ค่ะ
2: กับแมวน้ำค่ะ
0: ค่ะโครงสร้างเป็นไงคะ
2: แพนกวินมีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ปีกในขั้วโลกเหนือมีปีกไว้พายว่ายน้ำพายน้ำค่ะชอบกินปลาลูกแพนกวินแรกเกิดจะมีขนสีเทาอ่อนๆหน้าสีขาวบริเวณหัวเป็นสีดำ 2. แมวน้ำเป็นสัตว์ลูกเลี้ยงด้วยนมอ้วนมีหนวดคล้ายแมวไม่มีหูขาคล้ายพายอาศัยอยู่ตามชายฝั่งหากินในน้ำเขตอุ่นหรือหนาวค่ะ
0: นะคะเอาประเมินเพื่อนทั้ง3

0: ลุ่มที่นำเสนอค่ะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมถามว่าสิ่งมีชีวิตมีแค่นกเพนกวินกับแมวน้ำไหมคะมีแค่นั้นไหมไม่นะคะก็จะมีแมวน้ำหมีแล้วก็นกเพนกวินนะคะแต่นั้นยกตัวอย่างโครงสร้างสิ่งมีชีวิตมาใช่ไหมคะเพื่อให้รวดเร็วขึ้นแหล่งที่มาของนักเรียนมีมาไหมคะมีแหล่งที่มาชัดเจนไหมคะมีนะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะนี่คืออะไรคะ
1: แมว
0: แมวน้ำแมวน้ำมีขาหน้าและขาหลังเป็นลักษณะพังผืดและมีครีบหน้าข้างตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวไปมาขณะว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรคะหมีหมีเป็นยังไงคะโครงสร้างของเขาก็คือจะมีขนที่ยาวแล้วก็มีขนที่ดกแล้วก็มีชั้นไขมันที่หนาเพราะขั้วโลกสภาพอากาศเป็นยังไงเอ่ยหนาวเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้แล้วก็อะไรต่อคะน้องเพนกวินน้องเพนกวินก็เขาจะมีปีกใช่ไหมคะตรงส่วนนี้เขาจะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรช่วยในการว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่ะนั่นก็คือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะคะก็ต้องเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งเหมือนกันไหมคะทั้งสามแหล่งไม่เหมือนกันดังนั้นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตก็จะมีโครงสร้างเหมือนกันทั้ง3แหล่งไหมคะไม่เหมือนก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตรงนี้เรียนไปสามารถไปสืบค้นคว้าเพิ่มเติมได้อ่ะประเมินตนเองซิวันนี้ในหน้าที่31ค่ะวันนี้เราทำข้อที่1ก็คือมีการพูดถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นเหตุผลให้ผู้อื่นเข้าใจทำได้ดีไหมวันนี้พอใช้หรือปรับปรุงนะคะสรุปบทเรียนวันนี้รู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคะรู้อะไรบ้างคะ
1: โครงสร้าง
0: ของสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงเอ่ย
1: ม
0: ี
1: ความแตกต
0: ่
1: างก
0: ัน มีอ๋อรูปแบบว่ามีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ทำไมนะคะสิ่งมีชีวิตใส่อยู่แล้วคนอื่นล่ะคะแต่ละแหล่งเหมือนกันไหมสภาพอากาศขั้วโลกเป็นยังไง
1: หนาว
0: เย็นสภาพอากาศทะเลทรายเป็นยังไงกลางคืนเย็นส่วนกลางวันเป็นยังไงคะร้อนมากเพราะฉะนั้นต้องมีสัตว์แค่บางชนิดเท่านั้นที่จะไปอาศัยอยู่ได้ทั้งขั้วโลกแล้วก็ทะเลทรายส่วนป่าชะเลนเป็นยังไงคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเป็นดินเลนแล้วก็มีบริเวณที่น้ำนั้นท่วมขังหรือท่วมถึงตลอดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ต้องมีการปรับสภาพของเขานะคะโครงสร้างต้องเหมาะสมดังนั้นตรงส่วนนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นี่คือสิ่งได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะต่อไปจะพบกันในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานค่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องฝากนักเรียนไว้ด้วยกลับไปทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญ

0: น้องต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือนักเรียนจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะปกติคุณครูจะถามใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้คุณครูจะไม่ถามค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาทำกิจกรรมกันก่อนค่ะแล้วลองทายกันดูสิว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเอาละค่ะเด็กๆลองดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมเรียงศัพท์สลับอักษรค่ะเอนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่านักเรียนสลับตัวอักษรแล้วเนี่ยจะได้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กต้นทางจ๋า
1: จ๋า
2: เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าอักษรทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเรียงเป็นคำว่าอะไรได้บ้างเด็กๆมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยอันค่ะจะตอบว่าไงลูก
3: อาขยานครับ
2: ตอบว่าอาขยานเด็กๆปลายทางถูกไหมคะเด็กๆต้นทางหนูคิดว่าถูกไหมลูกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะคำตอบนั่นก็คืออาขยานนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องจำบทอาขยานเด็กๆคิดว่าเราจะท่องจำบทอาขยานบทใดเอ่ยเก่งมากค่ะเราจะท่องนะคะบทอาขยานต่อเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังแต่นักเรียนคิดว่าเราจะท่องทั้งหมดไหมลูกไม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ท่องตรงบทไหนวรรคไหนกันเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการท่องจำบทอาขยานได้ต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องท่องจำบทอาขยานเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้ค่ะต่อไปนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการท่องจำบทอาขยานได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเด็กๆจ๋าไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าป.4นักเรียนเคยท่องจำบทอาขยานไหมลูก
1: เคยค่ะ
2: เคยท่องจำบทอาขยานในเรื่องใดคะในเรื่องอะไรคะ
4: พระอภัยมณีค่ะ
2: คำตอบคือพระอภัยมณีเก่งมากค่ะคุณครูถามชื่อเรื่องค่ะยังไม่ได้ถามถึงบทที่จะท่องนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจกันนะลูกเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการท่องจำบทอาขยานได้นะคะในใบความรู้หน้าที่41ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาศึกษาหลักการท่องจำบทอาขยานแล้วเรามาสรุปหลักการรวมถึงฝึกทักษะพร้อมๆกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดใบความรู้หน้าที่41แล้วศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

ยแล้วก็ท่องไปด้วยได้ไหมลูกใครว่าได้ยกมือค่ะใครว่าได้ลูกผิดถูกเราจะไม่ว่ากันค่ะเอาตามความมั่นใจของนักเรียนค่ะเอาละค่ะไหนใครว่าไม่ได้บ้างการท่องจำคือเราจะต้องไม่ดูยกมือไว้ยกมือไว้เก่งมากค่ะเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่าอย่างไรเอ่ยการท่องจำเราสามารถดูบทได้ไหมคะ

0: คำตอบนั่นก็คือเราไม่สามารถดูบทได้ค่ะเพราะว่าการท่องจำเด็กๆจำไว้นะคะการท่องจำคือการที่เราจำเนื้อหาแล้วท่องออกมาถ้าเราอ่านเนื้อหาเราดูไปด้วยมันจะกลายเป็นอ่านบทอาขยานแทนมันจะไม่ใช่การท่องจำถ้าการท่องจำหมายถึงเราจะต้องไม่ดูบทเลยเราสามารถท่องได้โดยที่เราไม่ดูบทนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการนะคะการท่องจำบทอาขยานพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะหลักการท่องจำบทอาขยานเนี่ยมีนิดเดียวค่ะนักเรียนมีไม่กี่ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คือเด็กๆนะคะจะต้องฝึกเปล่งเสียงนะคะให้เสียงดังพอประมาณนะคะไม่ตะโกนปรับระดับเสียงให้สอดคล้องกับจังหวะท่องทำนองและความหมายของเนื้อหาที่อ่านค่ะย้ำนะคะเราจะต้องปรับจังหวะท่วงทำนองตามเนื้อหาความหมายที่เราได้อ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำเสียงสดใสในบทที่เราท่องซึ่งเป็นบทที่เศร้าโศกหรือโศกสร้อยมันจะเข้ากันไหมลูกมันไม่เข้ากันดังนั้นเราจะต้องดูเนื้อหาบทและปรับน้ำเสียงท่วงทำนองนะคะให้สอดคล้องไปกับบทที่เรานั้นได้ท่องจำด้วยค่ะต่อไปนะคะลูกเราจะต้องท่องด้วยเสียงที่ชัดเจนแจ่มใสไพเราะเปล่งเสียงออกจากลำคอโดยตรงท่องเสียงสูงตามคุณครูได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าสามารถท่องได้ไหมนักเรียนผู้ชายหนูคิดว่าหนูสามารถท่องตามน้ำเสียงคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้บางคนบอกว่าได้บางคนบอกว่าไม่วิธีการท่องจำนะคะที่อย่างแรกเลยที่จะทำให้เราเนี่ยท่องได้ไพเราะและไม่ทรมานตัวเองนะคะนั่นก็คือการใช้พื้นเสียงของนักเรียนพื้นเสียงระดับเสียงของนักเรียนเสียงของนักเรียนนะคะเป็นเสียงแบบใดให้นักเรียนใช้พื้นเสียงพื้นฐานของตนเองนั้นในการท่องนะลูกแล้วเวลาหนูขึ้นเสียงสูงหนูก็จะสามารถขึ้นได้แต่ถ้าพื้นเสียงของนักเรียนเป็นเสียงต่ำแต่นักเรียนท่องเสียงสูงเลยนี่แล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเอื้อนได้ไหมคะเราก็จะเอื้อนไม่ได้นั่นเองดังนั้นเวลาเราท่องบทอาขยานให้ท่องตามพื้นเสียงของนักเพื่อความนิยมนะคะและความเข้าใจเนื้อหาของบทอาขยานค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็เป็นการเน้นย้ำเลยนะคะเวลาเราท่องบทอาขยานเราจะต้องออกเสียงตัวอะไรลูกไหนออกเสียงรอเรือกับรอลิงใหม่สิคะ
2: รอเรือรอลิง
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลักการท่องจำบทอาขยานง่ายไหมเอ่ย
1: ง
0: ่ายแสดงว่านักเรียนพร้อมที่จะฝึกการท่องจำแล้วใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะง่ายไหมคะสำหรับการท่องจำบทอาขยานนักเรียนลองฝึกดูนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในการท่องจำบทอาขยานสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการแบ่งวรรคตอนในการอ่านค่ะอย่างที่บอกค่ะเรื่องสังทอ

0: ตอนกำเนิดพระสังเป็นบทประพันธ์ชนิดใดคะลูกไม่เท่ากันการที่เราจะท่องจำบทอาขยานได้เราจะต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องก่อนซึ่งการแบ่งวรรคตอนนะคะเราจะใช้เครื่องหมายทับนั่นเองค่ะในการแบ่งวรรคนะคะในวรรคนั้นๆค่ะซึ่งทับนะคะ1ทับเนี่ยเราจะแทนการหยุดอ่านจังหวะสั้นในวรรคนั้นๆส่วน2ทับเนี่ยค่ะเราจะแทนการหยุดอ่านจังหวะยาวหรือระหว่างวรรคนั่นเองค่ะเด็กๆ เข้าใจคำว่าในวรรคไหมคะเข้าใจไหมลูกในวรรคก็คือแต่ละวรรคเนี่ย1บทมีกี่วรรคลูก1บทมีกี่วรรคนะมีกี่วรรคนะ1บทจะมีกี่วรรคลูก4วรรคด้วยกันค่ะเรามาดูนะคะในแต่ละวรรคเนี่ยก็จะมีการแบ่งนะคะวรรคตอนในวรรคนั้นๆเพื่อความไพเราะเรามาดูตัวอย่างกันเลยลูกสังท่องตอนกำเนิดพระสังเดี๋ยวเราจะท่องนะคะในบทนี้กันเด็กๆสังเกตนะคะเมื่อนั้นเห็นไหมคะพอจบ1วรรคเมื่อนั้นนี่คือ1วรรคนะคะเมื่อนั้นพอจบ1วรรคเราจะต้องใช้ทับกี่ทับลูก2ทับต่อมาเรามาดูวรรคที่2ค่ะพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นเราก็แบ่งออกเป็นพระสังทับซ่อนอยู่ทับก็รู้สิ้นพอจบวรรคแล้วเราจะต้องใช้กี่ทับลูก2ทับเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆดูลองอ่านดูสิคะ
1: พระแม่ไปป่าเป็นหาจินนายจิตคิดเท่าอินทุกเวลา
0: เก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาจบวรรคแต่ละวรรคเราจะต้องใส่กี่ทับนะ1หรือ2เราจะต้องใส่2ทับนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวรรคสุดท้ายกันเลยนะลูกเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมทุกคนนั่งตัวตรงเงยหน้านะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องอ่านพร้อมๆกันนะลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: เมื่อนั้นไอจิตคิดทวินทุกเวลา
0: ในนี้นะคะเราจะอ่านว่าในจิตคิดทวินทวินที่แปลว่าคิดถึงนะคะทุกเวลานะลูกนะต่อไปค่ะ

นั่นก็คือกิจกรรมพัฒนาทักษะนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะเรื่องท่องจำบทอาขยานนะคะ

0: หรือทางนักเรียนปลายทางมีหนังสืออยู่แล้วนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะนักเรียนสามารถเปิดได้ที่หน้า8ส่วนชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนสามารถเปิดได้ที่หน้า48ค่ะต่อไปนะคะคุณครูปลายทางสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางทำใบงานที่7ค่ะเรื่องการท่องจำบทอักขยานย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครมีชุดกิจกรรมให้เปิดหน้าที่48ค่ะส่วนถ้าใครไม่มีชุดกิจกรรมแต่มีหนังสือนักเรียนก็สามารถเปิดในหนังสือได้ในหน้าที่8เช่นเดียวกันค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่คุณครูประจำวิชานะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะลูกคำชี้แจงอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: ให้นักเรียนแบ่งจังหวะการอ่านโดยใช้เครื่อง
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกท่องจำบทอาขยานไปพร้อมๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฝึกแบ่งวรรคตอดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้านักเรียนแบ่งวรรคตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาท่องจำบทอาขยานด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะฝึกท่องจำโดยการอ่านด้วยทำนองสนอค่ะไหนใครรู้จักทำนองสนอบ้างเอ่ยเด็กๆนะคะหลายคนได้ฝึกนะคะอ่านทำนองสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะอ่านบทต่อไปแล้วก็ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ

เด็กๆคะท่องได้หรือยังเอ่ยเด็กๆคะระหว่างที่อ่านไปด้วยอย่าลืมฝึกท่องจำไปด้วยนะคะเพราะเวลาเราท่องจำเราได้ดูบทไหมคะไม่ได้ดูนะคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทต่อไปกันเลยค่ะ

0: ด็กๆปลายทางกับเด็กๆต้นทางปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงฝึกท่องจำบทอาขยานค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะฝึกท่องจำบทอาขยานแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะอ่านทั้งหมดโดยไม่หยุดเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะอนุญาตให้เด็กๆนะคะดูก่อนได้นะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะค่อยจึงค่อยๆฝึกจำนะคะแล้วก็ไปท่องกับคุณครูปลายทางโดยที่ไม่ดูเนื้อหานะคะตกลงไหมคะนักเรียน
1: ตกลงค่ะ
0: นักเรียนปลายทางตกลงไหมคะ
1: ต

ด้ปรบมือให้ตัวเองค่ะยังมีบางคำนะคะที่นักเรียนนะคะได้ออกเสียงนะคะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่คุณครูนะคะอยากจะขอฝากไว้นะคะว่าเมื่อนักเรียนกลับไปให้นักเรียนฝึกท่องจำบทอาขยานบ่อยๆนะคะเพราะจะช่วยให้นักเรียนนั้นออกเสียงได้อย่างถูกต้องและอีกอย่างก็เป็นการฝึกการจำของนักเรียนด้วยค่ะเอาละค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมให้เด็กๆฟังนะคะมาท่องจำอ่านบทอาขยานเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังอาจจะเป็นกลุ่มเป็นคู่หรือเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้คุณครูถามว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านบทร้อยกรองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางลองยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางดูสิคะเด็กๆต้นทางมีใครอยากตอบคุณครูบ้างเอ่ยมีไหมคะเราสามารถนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงถูกไหมลูกการอ่านบทร้อยกรองนะคะเราจะต้องออกเสียงอักขระนะคะตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจนเวลานักเรียนอ่านเวลานักเรียนสื่อสารก็จะทำให้คำเหล่านั้นไม่ผิดเพี้ยนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการฝึกการจำของนักเรียนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะก็ลองไปศึกษาและทบทวนดูนะคะว่าการที่เราท่องจำหรืออ่านบทร้อยกรองนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค์ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่7เรื่องคำราชาศัพท์ 2. ใบงานที่8เรื่องคำราชาศัพท์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค์ค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะการฝึกท่องจำนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเราจะต้องหมั่นฝึกฝนนะคะทักษะเหล่านี้

ประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่บึงการ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายเป็น

0: ไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: คุณไปดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ1
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทุก

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกท่านประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของเศษส่วนเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการลบแล้วก็การคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนก็คือในเรื่องของการหารนั่นเองเป็นเรื่องของการหารนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะเรียนในเรื่องของการหารเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานนะครับในการเรียนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนก่อนโดยที่ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการหารเศษส่วนนั่นเองนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนในเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากับ1นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนได้สังเกตแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนตอบครูนะครับว่าส่วนที่ระบายสีแสดงจำนวนใด A นักเรียนครับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ
1: 4ส
2: ่
1: วน
2: 4ส่วนแล้วระบายสีไปทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: 4ส่วน
2: ระบาย4ส่วนขอโทษครับระบายสี4ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนแสดงเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเก่งมากครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอบคุณครูมาว่าเศษ4ส่วน4นั่นเองต่อไปครับนักเรียนรูปนี้นักเรียนคิดว่าแสดงจำนวนใดครับตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ3ส่วน3
2: เอ๊ะทำไมจึงเป็นเศษ3ส่วน3ครับ
3: เพราะ

0: พ่อระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด3ส่วนแสดงเป็นเศษส่วนเป็นเศษ3ส่วน3นั่นเองต่อไปครับนักเรียนรูปนี้แสดงจำนวนใดครับ
1: เศษ2ส่วน2
0: เศษ2ส่วน2เหตุผลใดครับถึงเป็นเศษ2ส่วน2
2: ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด2ส่วน
0: ระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนนั่นเองนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเศษ2ส่วน2แล้วรูปนี้อะไรครับนักเรียนแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน1
0: แสดงเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน1นะครับก็เนื่องจากระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด1ส่วนนั่นเองแสดงเป็นเศษ1ส่วน1และเศษ1ส่วน1ถ้าเขียนอยู่ในรูปของจำนวนนับได้ไหมครับนักเรียนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 1
0: ได้เป็น1นั่นเองจริงๆแล้วรูปนี้ก็แสดงจำนวน1ถูกต้องไหมครับในส่วนที่ระบายสีเห็นไหมครับนี่แสดงเป็น1นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันถูกต้องไหมครับจากตัวอย่างดังนั้นเศษ4ส่วน4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน3และยังมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน1และมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อีกครับมีค่าเท่ากับ1ด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเศษส่วนที่ตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนนับที่เท่ากันจะเท่ากับ1เสมอเข้าใจครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนขั้นต่อๆไปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูทบทวนเศษส่วนที่เท่ากับ2กันบ้างนะครับโดยใช้ภาพนักเรียนดูนะครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับว่าส่วนที่แรงเงาแสดงจำนวนใดเพราะเหตุใดถามนักเรียนก่อนว่าแสดงจำนวนใดแสดงจำนวนเป็น2นั่นเองเนื่องจากอะไรครับเพราะว่ามีอยู
3: ่
0: 2รูปถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้อยากทราบว่าแล้วทำไมถึงแสดงเป็น2ครับแสดงจำนวนเป็น2เพราะเหตุใดครับถ้าเราใช้การบวกกันได้ไหมครับ
3: ได้
0: นักเรียนลองเขียนนะครับ1รูปก็แสดงเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับ
3: เศษ
0: 1
3: ส
0: ่
3: วน
0: 1เศษ1ส่วน1เนื่องจากอะไรเอ่ยเนื่องจากรูปนี้นะครับอย่างเป็นรูปแรกนี้ก่อนระบายสี1ส่วนจากทั้งหมด1ส่วนแสดงเป็นเศษ1ส่วน1ถูกต้องไหมครับและไปรวมกับอีก1รูปก็เป็นบวกกับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน1เศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1ใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรครับ
3: การบวก
0: กันของเศษส่วนเรานำตัวเศษบวกตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับต่อไปเราก็นำตัวเศษมาบวกกัน1บวกเท่าไหร่ครับ1บวก1ส่วนเท่าไหร่เอ่ยส่วน1 1บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 2
0: ได้เป็นเศษ2ส่วน1เศษ2ส่วน1เขียนให้เป็นจำนวนนับได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 2
0: เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองด้วยครับได้2นั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูอีก1วิธีนะครับหรือนักเรียนจะสังเกตว่าเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1เนี่ยก็คือ2คูณกับเศษ1ส่วน1ถูกต้องไหมครับเนื่องจากอะไรเนื่องจาก2คูณกับเศษ1ส่วน1ที่เราเคยได้เรียนไปก็หมายความว่ามีเศษ1ส่วน1อยู่กี่จำนวนครับอยู่2จำนวนนั่นเองเมื่ออยู่ในรูปของ2คูณเศษ1ส่วน1ก็ไปเหมือนกับเรื่องที่เราเคยได้เรียนไปเป็นการคูณจำนวนนับกับอะไรครับกับเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนทำได้ยังไงเอ่ย
3: นำจำนวนนับคูณตัวเศษตัวส่วนคงเด
0: ิ
3: ม
0: เก่งมากครับนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิม2คูณ1เป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2ได้เป็นเศษ2ส่วน1ซึ่งเศษ2ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ2นั่นเองนี่นะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวจะทบทวนเศษส่วนที่เท่ากับ3กันบ้างโดยใช้วิธีเดิมเลยนักเรียนครับถามนักเรียนนะครับส่วนที่แรงเงาแสดงจำนวนใดตอบดังๆเลยครับ
3: 3
0: นะครับเพราะเหตุใดครับเดี๋ยวจะ

0: ดงให้นักเรียนดู3เนี่ยเมื่อเราจะอธิบายนะครับถึงสาเหตุว่าทำไมจึงมีค่าเท่ากับ3ให้นักเรียนมาสังเกตรูปมีทั้งหมดกี่รูปครับ3รูป1รูปแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ยเศษ1ส่วน1ก็เป็นเศษ1ส่วน1บวกกันอยู่3จำนวนนะครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปตรงนี้ขอไปเร็วนิดนึงนะครับเศษ1ส่วน1บวกกัน3จำนวนตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำไงครับมาบวกกันก็นำ1บวก1บวก1นะครับส่วน1นั่นเอง1บวก1บวก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: เท่ากับ3ได้เป็นเศษซึ่งเศษ3ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับ3นั่นเองเก่งมากครับแล้วท่านครูใช้อีก1วิธีล่ะครับนักเรียนเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1บวกเศษ1ส่วน1ถ้าเขียนอยู่ในรูปของการคูณได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: คูณกับเศษ1ส่วน1เก่งมากต่อไปครับ3คูณกับเศษ1ส่วน1ก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเรานำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิม3คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3ได้เป็นเศษ3ส่วน1เศษ3ส่วน1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ3เห็นไหมครับเราก็ได้ทบทวนกันไปกับในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากับ2แล้วก็เท่ากับ3โดยใช้ภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงเขาบอกว่าจำนวนนับทุกจำนวนครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยถ้าจำนวนนับนั้นเป็นตัวเศษตัวส่วนจะเป็นเท่าไหร่ครับจะเป็น1เช่น1เมื่อเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน
0: 1เก่งมากได้เป็นเศษ1ส่วน1 2ล่ะครับนักเรียนคิดว่าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมได้ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน1 3ก็ต้องเป็นเศษ3ส่วน1อ่ะถ้าครูถามเป็นจำนวนอื่นบ้างนักเรียนตอบครูได้ไหมครับถ้าคุณครูบอกว่า9ให้เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ9
0: เก่งมากได้เป็นเศษ9ส่วน1นี่แล้วถ้าไม่ใช่9ล่ะครับถ้าเป็นครับก็เป็นเศษ55ส่วน1ดังนั้นจำนวนนับนะครับเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1นั่นเองนะครับโดยสิ่งที่เราได้ทบทวนกันไปนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการเรียนในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนในวันนี้โดยนักเรียนนะครับจะต้องระบุส่วนกลับของเศษส่วนที่กำหนดพร้อมให้เหตุผลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลด้วยครับโดยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาข้อที่1ก่อนเศษ5ส่วน7คูณเศษ7ส่วน5ข้อนี้นักเรียนถ้าให้นักเรียนทำนักเรียนทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้อยู่ในเรื่องของอะไรครับ
1: การค
0: ู
1: ณ
0: เศษส่วนกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงครับอันนั้นอยู่ในเรื่องของการบวกแต่ถ้าเป็นการคูณจำได้ไหมถ้าเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราก็นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนจบเลยโอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้เราจะนำ5ไปคูณกับ7แล้วก็ส่วน7คูณกับอะไรครับคูณกับ5นักเรียนพี่แอนนาคู่ไหนดีครับสามารถใช้การตัดทอนได้ไหม
1: ใช
0: ้ได้เห็นไหมหรือถ้าจะนำไปคูณกันเลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนำ5ไปคูณ7ได้ไหมได้นะครับ5คูณ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: 7คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เอ๊ะนักเรียนได้ทบทวนกันไปแล้วถ้าตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันแบบนี้อย่างตัวอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเศษ4ส่วน4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ดังนั้นเศษ35ส่วน35ก็มีค่าเท่ากับ1เช่นเดียวกันต้องไหมครับจำไว้นะครับว่าเศษ5ส่วน7คูณเศษ7ส่วน5มีค่าเท่ากับ1เอาละครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาข้อต่อไปครับเป็นข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกัน1

0: รอบครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน9คูณ9ถูกต้องไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองพิจารณานะครับเศษ1ส่วน9คูณ9เป็นการคูณกันของเศษส่วนกับอะไรครับกับจำนวนนับทำได้ยังไงเอ่ยเก่งมากครับนำตัวเศษคูณจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมได้เป็น1คูณ9ส่วน9นะครับทีนี้1คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9ได้เป็นเศษ9ส่วน9เศษ9ส่วน9เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1
0: ได้เป็น1นั่นเองเนื่องจากตัวเศษและตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะครับหรือนักเรียนถ้าจะมองอีก1วิธีได้ไหมอย่างที่เราได้เรียนกันไป9สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับได้ไหมครับได้เขียนได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับเศษ9ส่วน1นักเรียนจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนกันไปนั้นหรือว่าเป็นการทบทวนในต้นชั่วโมงนะครับเราก็สามารถนำมาใช้ได้กับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับได้เป็นเศษ9ส่วน1ถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนำตัวเศษมาคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษ9ส่วน9เศษ9ส่วน9แล้วก็เศษ9ส่วน9ก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นก็สามารถทำได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้สังเกตถึงคำตอบนักเรียนครับสังเกตเศษ5ส่วน7คูณเศษ7ส่วน5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: และเศษ1ส่วน9คูณกับ9ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ดังนั้นครูถามนักเรียนว่าทั้ง2ข้อนี้มีผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยครับเป็น1ทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้สังเกตต่อนะครับเขาถามนักเรียนว่าจำนวนที่นำมาคูณกันของแต่ละข้อมีลักษณะอย่างไรใครมองเห็นบ้างครับว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงจากทั้ง2ข้อนี้อ่ะเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ครับสรวิทย์ลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าสรวิทย์มองยังไงครับสำหรับ2ข้อที่ครูได้ให้สรวิทย์ได้ลองพิจารณาม
2: ีเศษกับส่วนตรงข้ามกันครับกลับกัน
0: สลับกันถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: สรวิทย์สังเกตว่าเป็นการคูณกันใช่ไหมครับ2จำนวนที่นำมาคูณกันเนี่ยจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เนี่ยมีการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนี่เห็นไหมครับได้ข้อสังเกตเดียวกันกับคุณครูเลยปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆนะครับนักเรียนฟังใหม่นะครับจำนวนที่นำมาคูณกันของแต่ละข้อนะครับมีลักษณะดังนี้ก็คือ2จำนวนที่นำมาคูณกันเนี่ยมีการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนและเขายังบอกอีกว่าเศษส่วน2จำนวนที่มีการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนจะเป็นส่วนกลับของกันและกันโอเคไหมครับจำไว้นะครับเอาใหม่นะครับอีกหนึ่งรอบครับเศษส่วน2จำนวนที่มีการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนจะเป็นส่วนกลับของกันและกันเดี๋ยวจะยกจากตัวอย่างที่ได้ให้นักเรียนได้พิจารณาไปนะครับจากเศษ5ส่วน7คูณเศษ7ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เราจะเรียกเศษ7ส่วน5นะครับเราจะเรียกเศษ7ส่วน5นี่นะครับว่าเป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน7และเรียกนะครับเศษ5ส่วน7ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วน5เช่นเดียวกันแสดงว่าเศษ5ส่วน7กับเศษ7ส่วน5เป็นส่วนกลับของกันและกันโอเคไหมครับต่อไปครับแล้วอย่างที่เราได้พี่นายกันไปในข้อที่2เศษ1ส่วน9คูณ9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เราจะเรียก9ตัวนี้นะครับว่าเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน9และเศษ1ส่วน9ก็ต้องเป็นส่วนกลับของจำนวนใดเช่นเดียวกันครับเศษ1ส่วน9ก็เป็นส่วนกลับของ9เช่นเดียวกันแสดงว่า9กับเศษ1ส่วน9เป็นส่วนกลับของกันและกันนะครับดังนั้น เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนักเรียนคิดว่าลักษณะของส่วนกลับของเศษส่วนเป็นไงครับ
1: ส่วนกลับของเศษส่วนใดเป็นจำนวนที่ได้จากการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนนั้น
0: เขาบอกว่าส่วนกลับของเศษส่วนใดเป็นจำนวนที่ได้จากการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนนั้นนะครับและเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสมอครับเท่ากับ1เสมอดังนั้นครูขอถามนักเรียนหน่อยครับว่าท่านครูถามนักเรียนว่าส่วนกลับของเศษ2ส่วน7คือจำนวนใดนักเรียนตอบได้ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ
3: เศษ
0: 7ส่วน2เศษ7ส่วน2ทำไมถึงเป็นเศษ7ส่วน2นักเรียนให้มั้ยก็เนื่องจากเศษ2ส่วน7คูณกับเศษ7ส่วน2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: ม
0: ี
3: ค่าเท
0: ่
3: าก
0: ับ 1มีค่าเท่ากับ1นี่ก็อย่างที่ข้อสรุปได้บอกไว้นะครับว่าเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับ1เสมอนั่นเองเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนคิดว่าส่วนกลับของเศษ4ส่วน5คือจำนวนใดเพราะเหตุใดถามก่อนว่าส่วนกลับของเศษ4ส่วน5คือจำนวนใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ1 2 3
1: เศษ5ส่วน4
0: เก่งมากๆครับก็ได้มาจากการสลับที่ของตัวเศษและตัวส่วนนี่แสดงว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพอที่จะเข้าใจในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนแล้วนะครับถ้าถามว่าเพราะเหตุใดนักเรียนก็ลองนำเศษ4ส่วน5มาคูณกับอะไรครับมาคูณกับอะไรเอ่ย
3: เศษ
0: 5ส่วน4แล้วดูว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร
3: ่
0: มีค่าเท่ากับ1ไหมโอเคไหมครับนี่นะครับเพราะเศษ4ส่วน5คูณกับเศษ5ส่วน4เราก็นำ4มาคูณ5นะครับส่วน5คูณ4 4คูณ5มีค่าเท่ากับ20 5คูณ4มีค่าเท่ากับ20เศษ20ส่วน20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ5ส่วน4จึงเป็นส่วนกลับของเศษ4ส่วน5อ่ะบอกครูอีกสักนิดนึงครับนักเรียนคิดว่าส่วนกลับของเศษ5ส่วน4คือจำนวนใดเพราะเหตุใดตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ4ส่วน5
0: เพราะเหตุใดครับ
3: เพราะว่านำเศษ5ส่วน4คูณเศษ4ส่วน5จะเท่ากับ
0: 1เก่งมากๆนะครับเพราะนำเศษ5ส่วน4กับเศษ4ส่วน5มาคูณกันเท่ากับ1เห็นไหมครับส่วนกลับของเศษ5ส่วน4คือเศษ4ส่วน5เพราะอะไรอย่างที่ได้บอกไปนะครับนักเรียนตอบคุณครูว่านำเศษ5ส่วน4กับเศษ4ส่วน5มาคูณกันมีค่าเท่ากับ1พอมาถึงบรรทัดนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนักเรียนก็นำ5มาคูณ4กับ4มาคูณ5ได้เป็นเศษ20ส่วน20มีค่าเท่ากับ1นั่นเองทีนี้ถามข้อนี้ครับหลายคนจะสับสนในข้อนี้ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจฟังนะครับนักเรียนครับส่วนกลับของ10คือจำนวนใดเพราะเหตุใดมีใครตอบได้บ้างได้ไหมครับขอเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตัวแทน1คนตอบคุณครูหน่อยครับว่านักเรียนคิดว่าส่วนกลับของ10คือจำนวนใดเอาเลยครับตอบได้เลยครับ
4: เศษ1ส่วน10คร
0: ับ เศษ1ส่วน10เพื่อนๆต้นทางและปลายทางคิดว่าเศษ1ส่วน10เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับได้เป็นเศษ1ส่วน10เนื่องจากอะไรนั่นเองครับ10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ
0: 10ส่วน1และส่วนกลับของ10ก็คือเป็นการสลับที่ระหว่างตัวเศษและตัวส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นส่วนกลับของ10จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน10นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะลองนำ10มาคูณกับเศษ1ส่วน10แล้วดูซิว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1หรือไม่ถ้ามีค่าเท่ากับ1แสดงว่าเศษ1ส่วน10เป็นส่วนกลับของ10นะครับอยู่ในเรื่องของอะไรครับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนำ10มาคูณ1นะครับส่วน10 10คูณ1มีค่าเท่ากับ10ได้เป็นเศษ10ส่วน10เศษ10ส่วน10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 1
0: มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเศษ1ส่วน10จึงเป็นส่วนกลับของ10นั่นเองทีนี้ข้อสุดท้ายครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติในการทำโจทย์กันนะครับถามนักเรียนว่าแล้วนักเรียนคิดว่าส่วนกลับของเศษ1ส่วน10คือจำนวนใดครับอันนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับตอบเลยครับ
1: เศษ10ส่วน1
0: เศษ10ส่วน1หรือ10นั่นเองเห็นไหมครับนี่เศษ10ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ10เห็นไหมครับเดี๋ยวเราลองนำเศษ1ส่วน10มาคูณกับ10นะครับว่ามีค่าเท่ากับ1หรือไม่ถ้ามีค่าเท่ากับ1แสดงว่า10เป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน10ครับเราจะนำเศษ1ส่วน10มาคูณกับ10นะครับนำตัวเศษมาคูณกันส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเอง1คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10ได้เป็นเศษ10ส่วน10เศษ10ส่วน10มีค่าเท่ากับ1ดังนั้น10จึงเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน10นักเรียนพอจะมองภาพออกไหมครับเรื่องในวันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็นำตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนมาสลับกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวมาในสู่ขอโทษครับเดี๋ยวมาในช่วงของขั้นที่จะให้นักเรียนได้ลองทำโจทย์กันบ้างนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้หาส่วนกลับของจำนวนที่คุณครูได้กำหนดให้นะครับโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟเหมือนเดิมนะครับหรือนักเรียนปลายทางก็อาจจะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมก็ได้โดยเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับนักเรียนครับโจทย์วันนี้จะมีอยู่3ข้อครับข้อที่1เดี๋ยวให้นักเรียนลองอ่านโจทย์พร้อมๆกันครับ1 2 3เริ่มได้เลยครับเก่งมากครับข้อที่2แล้วครับอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันครับ
1: เศษ5ส่วน8เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8หรือไม่เพราะเหตุใด
0: ข้อที่3ครับอ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนครับข้อที่3นี้นักเรียนคิดว่าถ้าเราจะสังเกตเลยเนี่ย อาจจะยากนิดนึงถูกต้องไหมครับทีนี้นักเรียนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของอะไรก่อนครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วก็ค่อยมาสังเกตนะครับว่าเป็นเศษ5ส่วน17นั้นเป็นส่วนกลับของ3เศษ2ส่วน3หรือไม่นั่นเองเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองฝึกทำดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันครับตอนนี้นักเรียนโจทย์ลงไปแล้วก็เริ่มทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: าละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทั้ง3ข้อเลยนะครับว่าเป็นส่วนกลับของจำนวนที่กำหนดให้หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่3นะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูกันว่าคำตอบที่ได้มานั้นนะครับถูกต้องหรือไม่เป็นใครดีครับกลุ่มที่3เป็นอภิสราปรบมือให้อภิสราด้วยครับอภิสราออกมาได้เลยเดี๋ยวเฉลยข้อที่1ให้กับเพื่อนทางปลายทางแล้วก็ต้นทางหน่อยครับตอบก่อนว่าเศษ3ส่วน10เป็นส่วนกลับของเศษ10ส่วน3หรือไม
1: ่เป็นค่ะ
0: เป็นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะถามถึงเหตุผลนะครับนี่นะครับเฉลยข้อที่1เศษ3ส่วน10เป็นส่วนกลับของเศษ10ส่วน3เพราะเหตุใดครับ
1: เพราะว่านำ10นำเศษ10ส่วน3มาคูณกับเศษ3ส่วน10
0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ30ส่วน30ค
0: ่
1: ะ
0: เศษ3ส่วน10ก็มีค่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมครับนี่นะครับเพื่อนกำลังจะอธิบายว่าเมื่อนำส่วนกลับนะครับมาคูณกันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสมอครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ

0: ไปคูณกันเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30ค่ะ
0: เป็น30นะครับและตัวส่วนคูณกันเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30
0: เป็น30ได้เป็นเศษ30ส่วน30อย่างที่เราได้เรียนกันไปตัวเศษกับตัวส่วนมีค่าเท่ากันแบบนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1ค่ะ
0: มีค่าเท่ากับ1นั่นเองดังนั้นข้อ2กับข้อที่3ให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางครับเป็นใครดีครับเป็นสรวิทย์นะครับออกมาได้เลยครับสรวิทย์ครับข้อที่2โจทย์คืออะไรเอ่ยโจทย์คืออะไรครับ
2: เศษ5ส่วน8เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8หรือไม่เพราะเหตุใด
0: เศษ5ส่วน8เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8หรือไม่ครับตอบเลยครับ
2: ไม่ครับ
0: ไม่เป็นนั่นเองเราจะแสดงให้ดูยังไงดีครับว่าเศษ5ส่วน8ไม่เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8
2: เพราะนำเศษ5ส่วน8มาคูณเศษ5ส่วน8
0: นี่เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเศษ5ส่วน8นำมาคูณกับเศษ5ส่วน8ต้องมีค่าไม่เท่ากับเท่าไหร่ครับถามก่อน
2: มีค่าไม่เท่ากับ1
0: ครับต้องมีค่าไม่เท่ากับ1นั่นเองทํายังไงครับเศษ5ส่วน8คูณกับเศษ5ส่วน8
2: จะได้
0: อธิบายได้เลยครับ
2: เป็น5คูณ5ส่วนด้วย8คูณ8ครับ
0: 5คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 25ครับ
0: 8คูณ8ล่ะครับ
2: 64ครับ
0: เป็น64ได้เป็น
2: เศษ25ส่วน64ค่ะ
0: เศษ25ส่วน64มีค่าเท่ากับ1มั้ยครับ
2: ไม่คร
0: ับไม่ใช่ดังนั้นเศษ5ส่วน8จึงไม่เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8นั่นเองนะครับเศษ5ส่วน8จึงไม่เป็นส่วนกลับของเศษ5ส่วน8แล้วข้อที่3นะครับอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยครับ1รอบครับ
2: เศษ5ส่วน17เป็นส่วนกลับของ3เศษ2ส่วน3หรือไม่เพราะเหตุใด
0: อันดับแรก2เศษ2ส่วน3ต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
3: 3คร
0: ับ ขอโทษครับ3เศษ2ส่วน3เศษ11ส่วน3นะครับแล้วเศษ5ส่วน17เป็นส่วนกลับของเศษ11ส่วน3หรือไม่ครับ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่นะครับก็คือไม่เป็นส่วนกลับของ3เศษ2ส่วน3นั่นเองทำไมถึงไม่เป็นครับ
2: เพราะว่านำมาคูณกันแล้ว มีค่าไม่ได้เท่ากับ1ค่ะ
0: เมื่อนำมาคูณกันแล้วมีค่าไม่เท่ากับ1นะครับเดี๋ยวสรวิทย์ช่วยแสดงวิธีการคูณให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยครับอันดับแรกเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
2: เศษ11ส่วน3
0: เศษ11ส่วน3นำไปคูณกับเท่าไหร่ครับ
2: นำไปคูณกับเศษ5ส่วน17ครับ
0: คูณกับเศษ5ส่วน17นะครับทำยังไงครับ
2: นำ11ไปคูณ5ครับ
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: ได้55ครับ
0: ได้55นะครับ3แล้วก็3ไปคูณกับ17ได้เท่าไหร่ครับ
2: 51ครับ
0: 51ได้เป็นเศษ
2: 55ส่วน51ครับ
0: เศษ55ส่วน51มีค่าเท่ากับ1มั้ยครับ
2: ไม่ค่ะ
0: มีค่าไม่เท่ากับ1ดังนั้นเศษ5ส่วน17จึงไม่เป็นส่วนกลับของ3เศษ2ส่วน3สรวิทย์ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับ
2: ค่ะ
0: นี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าเศษ55ส่วน51

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เราเรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรครับนักเรียน
1: ส่วนกลับของเศษส่วน
0: ส่วนกลับของเศษส่วนหาได้จากอะไรครับ
2: นำส่วนเป็นจำนวนที่ได้จากการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนนั้น
0: เก่งมากครับนักเรียนส่วนกลับของเศษส่วนนะครับส่วนกลับของเศษส่วนใดเป็นจำนวนที่ได้จากการสลับกันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของเศษส่วนนั้นเมื่อนำมาสลับกันแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนกลับของกันและกันเนี่ยเรานำมาคูณกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับที่เขาบอกว่าเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมครับต้องเตรียมกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ9แผ่นกรรไกรแล้วก็เตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.17 นั่นเองครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

ดีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: จ้าของปูน้องเจล
5: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห

0: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
4: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
5: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
6: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
5: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
7: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
5: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: ค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไร
4: ให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำ

หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังที่สุดด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
1: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสตะเมื่อวาน15วันปันนรสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตะเมื่อวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนรสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสตะเมื่อวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตมวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกษรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกษรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร

0: ินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
1: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปรับปื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

0: คะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียร่าก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานกิตติศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพริศยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: ังความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียกว่า ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไปสำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคโดยครอบคลุมทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พิธีศาลยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
0: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้เองมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือใน5สาขาใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
7: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
7: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
7: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
7: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
7: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆเข

0: ขายด้วยนะ
1: Really? ไปค่ะ Let's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
0: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
2: ห
3: ูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้การทำการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไปบางส่วนแล้วถูกไหมคะเอาละค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะระบุข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข้อมูลที่ได้รับและรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข้อมูลที่ได้รับจากสถานการณ์ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในครั้งที่2นั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูมีคำถามมาถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่เมื่อได้รับแล้วนักเรียนมีการส่งต่อไปให้ผู้อื่นทันทีหรือไม่เพราะฉะนั้นคำถามนี้มี2ประเด็นถูกไหมคะประเด็นที่1นักเรียนเคยได้รับข้อมูลข่าวสารจากการแชร์ผ่านสื่อต่างๆหรือไม่ตอบเสียงดังๆเลยค่ะเคยได้รับไหมคะ
1: เคย
2: ใช่ไหมคะแล้วประเด็นที่2ถามว่าเมื่อได้รับแล้วนักเรียนมีการส่งต่อให้ผู้อื่นโดยทันทีเลยหรือไม่คะ
1: ไม่เคย
2: ใช่ไหมคะอ่ะเพราะอะไรทำไมนักเรียนถึงไม่ส่งให้ผู้อื่นเลยทันทีคะขอเหตุผลสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเหตุผลที่นักเรียนไม่ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้อื่นเลยในทันทีตอนที่ได้รับทางด้านนู้นเลยค่ะกลุ่มที่2เหตุผลของนักเรียนคืออะไรคะ
3: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาจริงหรือเปล่าค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมาก็คือยังไม่มั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

0: หรือไม่ถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลที่หลอกลวงนั่นเองนะคะเอาละค่ะแนวคำตอบของครูนะคะเคยได้รับมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะคะสรุปง่ายๆก็คือเราเนี่ยได้รับข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่แล้วถูกไหมคะทุกวันนี้ได้รับข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่เราไม่สามารถส่งต่อได้ทันทีเพราะว่าเราต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างที่เพื่อนบอกก่อนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะหาแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะถ้านักเรียนส่งต่อข้อมูลแสดงว่านักเรียนคิดว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงใช่หรือไม่เพราะเหตุใดค่ะอันดับแรกถ้านักเรียนส่งต่อข้อมูลแสดงว่านักเรียนคิดแล้วว่าข้อมูลนี้ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงคิดว่าข้อมูลนั้นถูกต้องคะเพราะว่าอะไรจากที่เพื่อนได้ตอบเมื่อสักครู่นี้อิงจากตอนได้เลยเพราะว่าอะไรคะมีไหมยกมือตอบได้นะเชิญค่ะเปิดไมค์เลยค่ะลูกเพราะว่าอะไรเราถึงคิดว่าข้อมูลนั้นถูกต้องแล้ว
1: เพราะเราพิสูจน์แล้วครับ
0: ก็คือมีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณนะคะใช่ค่ะนักเรียนเราได้มีการตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็มั่นใจแล้วว่าข้อมูลนี้เชื่อถือได้แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงจึงได้มีการส่งต่อให้กับผู้อื่นเป็นลำดับต่อไปใช่ไหมคะแนวคำตอบของครูนะคะคิดว่าเป็นความจริงเพราะมีหลักฐานในการอ้างอิงแหล่งที่มาก็เหมือนกับที่เพื่อนตอบนั่นแหละค่ะก็คือเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะอ้างอิงแหล่งที่มาได้ชัดเจนทำให้เราเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนี้มีอยู่จริงแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยตอบได้ทั้ง2ข้อเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะมีวิธีการในการวิเคราะห์หรือว่าประเมินความน่าเชื่อถืออย่างไรก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะคะให้นักเรียนนำเสนอมาพร้อมๆกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็คุณครูปลายทางได้เข้าใจแล้วก็รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะไปกันต่อนะคะนักเรียนคุณครูขอนำเสนอในส่วนของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มค่ะ

0: อย่างที่นักเรียนได้อ่านไปแล้วสรุปคร่าวๆถูกไหมคะเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้วเราจะยังไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จหรือไม่ใช่ไหมคะควรมีการพิจารณาแยกแยะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้มีการแบ่งว่าข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรจะส่งต่อข้อมูลนี้หรือไม่นะคะไปต่อค่ะนักเรียนให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆอีกเช่นเคยเริ่มค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นคือความเชื่อของแต่ละบุคคลอาจไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
0: แต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะส่วนข้อคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นแค่ความรู้สึกหรือความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเหมือนกับนักเรียนนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเชื่อว่านักเรียนในวันนี้ใช่ไหมคะเชื่อว่าฝนจะตกใช่ไหมคะแต่อีกคนบอกว่าในวันนี้พายุอาจจะเข้าหรืออีกหนึ่งคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปว่าวันนี้หิมะอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อคิดเห็นหรือความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อคิดเห็นนี้นะคะจะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบว่าเป็นข้อเท็จจริงได้นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเจอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะต้องแยก

0: แยกแยะให้ออกว่าข้อไหนน่าเชื่อถือแล้วก็ข้อไหนไม่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะในส่วนใบงานแรกจะเป็นใบงาน02เท็จจริงหรือคิดเห็นแล้วก็ใบงาน03ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดก็จะมีคำถามหลังกิจกรรมเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะนักเรียนให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่ใบงาน02นะคะเท็จจริงหรือคิดเห็นก่อนได้เลยนะคะในระหว่างที่นักเรียนนะคะกำลังเปิดชุดกิจกรรมอยู่คุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนทำใบงาน02และ03ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากสถานการณ์ต่างๆแล้วบันทึกคำตอบลงในใบงานค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนหรือตามความเหมาะสมนักเรียนแต่ละคนทำใบงาน02และ03ค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน02นะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนเปิดใบงานเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนปลายทางล่ะคะเปิดใบงานเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะให้นักเรียนนะคะดูใบงานจากในชุดกิจกรรมหรือจะใช้ใบงานที่คุณครูปลายทางเตรียมไว้ให้ก็ได้ค่ะนักเรียนคะเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันในใบงาน02เท็จจริงหรือคิดเห็นนักเรียนจะเห็นว่าจะมีกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพ1รูปภาพซึ่งรูปภาพนี้เราจะใช้ในการสร้างชิ้นงาน1ชิ้นเพื่อจะใช้ในการทำใบงาน02นะคะซึ่งครูได้ทำการตัดแล้วก็เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วอยู่บนโต๊ะนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนใช้สื่อตัวนี้นะคะจากที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้เลยค่ะนักเรียนคะหยิบชิ้นงานที่คุณครูได้ทำการตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาเลยค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างกลุ่มไหนที่ได้แล้วยกขึ้นมาเลยให้นักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะคะว่าชิ้นงานที่เราจะทำในวันนี้มีลักษณะอย่างไรแสดงว่าทุกกลุ่มมีอยู่แล้วนะคะเอาลงได้ค่ะไปกันต่อนะคะในเมื่อนักเรียนมีชิ้นงานที่จะใช้ในการทำกิจกรรมใบงานแล้วนะคะในส่วนของใบงานจะยังมีในเรื่องของวิธีการพับถูกไหมคะชิ้นงานหรือใบที่นักเรียนมีอยู่จะมีส่วนของวิธีการพับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนต้องพับกระดาษนี้ไปพร้อมๆกันตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยทำพร้อมๆกันนะครูขอชี้แจงในเรื่องใบงานต่อก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาวิธีการพับแล้วก็จะมีในส่วนของวิธีการเล่นเกมเท็จจริงหรือคิดเห็นนะคะโดยวิธีการเล่นค่ะขั้นตอนที่1นะคะเลือกสมาชิกในกลุ่ม1คนเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำในการเล่นเกมโดยให้ผู้นำถือกระดาษ2ค่ะให้สมาชิกที่เหลือเป็นผู้เล่นโดยให้ผู้เล่นแต่ละคนทำนายคำตอบก่อนเริ่มเล่นว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น3นะคะเลือกผู้เล่น1คนให้เลือกสีที่ต้องการทายได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและระบุจำนวนครั้งในการขยับกระดาษต่อไปนะคะให้ผู้นำขยับกระดาษตามจำนวนครั้งที่ผู้เล่นบอกเมื่อขยับครบให้ผู้นำอ่านข้อความบนสีที่ผู้เล่นเลือกให้สมาชิกในกลุ่มฟังและสมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมกันพิจารณาข้อความที่ผู้นำได้อ่านแล้วแล้วก็สรุปว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะแล้วก็ดูว่าตรงกับผลลัพธ์ที่แต่ละคนได้ทำนายไว้หรือไม่ต่อไปข้อที่4นะคะผู้นำบันทึกคำตอบที่สมาชิกร่วมกันสรุปว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ได้รับก็คือบันทึกลงในใบงานนั่นเองนะคะ5ค่ะให้สมาชิกในกลุ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นเป็นผู้นำและเล่นเกมจนครบทุกข้อความนั่นเองค่ะนี่คือนะคะส่วนที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงไปเมื่อนักเรียนทำการพับกระดาษเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มเล่นเกมจะต้องบันทึกคำตอบว่าข้อที่นักเรียนได้นะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นโดยการเขียนไปด้านหน้าตรงจุดเว้นว่างไว้นะคะ ตอนที่2นะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้นักเรียนขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะในใบงาน02ยังมีตอนที่2อีกซึ่งตอนที่1คือการพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้นะคะขอไปต่อในส่วนของตอนที่2ก่อนนะคะในตอนที่2นะคะข้อความข้อที่1แท็บเล็ตอัจฉริยะเมื่อได้ใช้แล้วจะลืมหนังสือไปตลอดกาลข้อควรระวังการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลเสียในด้านสายตาเช่นตาแห้งและปวดตานะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาว่ามีข้อความตรงส่วนไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงให้นักเรียนทําการขีดเส้นใต้ไว้นะคะข้อที่2ค่ะตัวต่อเลโก้เป็นของเล่นที่เด็กทุกคนควรได้เล่นเพราะตัวต่อเลโก้เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์และต่อสนุกมากๆอีกด้วยนะคะข้อที่3ค่ะจักรยานตราเพชรแข็งแรงทนทานดั่งเพชรเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเนื่องจากการปั่นจักรยานช่วยให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงไปกันต่อค่ะข้อที่4นะคะคุกกี้ธัญพืชใครได้ลองชิมก็ต้องอุทานว่าอร่อยและมีกรดไขมันจำเป็นเช่นโอเมก้า3ช่วยลดโรคหลอดเลือดตีบบำรุงระบบประสาทกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนข้อความเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะต้องทำการพิจารณาว่ามีข้อความตรงส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ลงไปตายข้อความนั้นและอย่างที่บอกค่ะครูมีใบงาน03อีก1ใบนะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลซึ่งใบงาน03นี้ก็ง่ายๆเลยค่ะนักเรียนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะโดยโจทย์ก็คือให้นักเรียนพิจารณาความคิดเห็นผู้คนที่มีต่อโพสต์ข่าวแล้วขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงคล้ายๆกับการพิจารณาข้อความเมื่อสักครู่นี้เลยโดยที่นักเรียนจะต้องอ่านข้อความนะคะอ่านตรงส่วนที่เป็นเล่าข่าวเช้าวันอาทิตย์แล้วก็พิจารณาความคิดเห็นของบุคคลทั้ง3คนทางด้านข้างว่าทั้ง3คนนี้มีข้อความตรงส่วนไหนที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ลงไปใต้ข้อความนั้นนะคะนักเรียนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใบงาน02และ03มั้ยคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนสงสัยขณะทำใบงานเหมือนเดิมนะคะยกมือถามครูได้เลยครูจะเข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดปัญหาในขณะทำใบงานให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมจากครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนพับกระดาษแล้วพร้อมไหมคะพร้อมไหมเสียงดังเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะให้นักเรียนหยิบกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือพับไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขั้นตอนที่1ตามในชุดกิจกรรมขั้นตอนที่1ต้องทำอย่างไรให้หันหน้ากระดาษที่ไม่มีข้อความถูกไหมคะแล้วก็พับทางด้านนี้ก่อนเป็นอันดับแรกขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องพับครึ่งกระดาษลงไปให้อยู่ในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตง่ายๆว่าจะมีเส้นตรงกลางอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะพับตามแนวเส้นตรงกลางเลยอ่ะลงมือเลยค่ะนักเรียนขั้นตอนแรกนะคะพับตามแนวเลยพยายามพับให้ตรงกับเส้นที่มีอยู่นะคะให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะพับแบบนี้นะคะได้ไหมลูกพับครั้งแรกแบบนี้นะได้แล้วนะต่อไปนะคะให้นักเรียนคลี่กระดาษออก1ครั้งจะเห็นรอยพับถูกไหมคะทำตามเลยนะใครที่สามารถทำก่อนได้ไปได้เลยนะคะอันนี้ครูสาธิตคร่าวๆให้นะคะเพื่อที่นักเรียนปลายทางจะได้ทำตามได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนหมุนกระดาษแบบนี้แล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งจะเป็นฝั่งตรงข้ามกับเมื่อสักครู่นี้นะคะพับอย่างไรพับตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะนักเรียนพับตามแนวเส้นลงไปนะคะก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนเดิมนักเรียนคนไหนที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมได้นักเรียนทำได้เลยนะคะ หลังจากนั้นคลี่กระดาษออกมาอีกหนึ่งรอบตอนนี้เราจะ

0: จะมีเส้น2เส้นอยู่ตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นว่ามุมทั้ง4มุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่ใช้พับในขั้นตอนถัดไปโดยให้นักเรียนพับมุมที่1ทางด้านมุมบนขวามือของนักเรียนนะคะพับลงไปแบบนี้ให้จรดกับตรงกลางโดยอาศัยเส้นเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนสังเกตเส้นของตารางที่อยู่ในกระดาษนะคะพับให้ตรงกับเส้นนี้ได้เลยแล้วก็พับแบบนี้ให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะพับไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง4มุมแบบนี้นะคะพยายามให้ตรงกับเส้นได้มากที่สุดนะคะพับลงไปเลยพับไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง4มุมนะคะนักเรียนก็จะได้แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่เล็กลงมานะคะแบบนี้นะคะด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะคะไปนะคะเมื่อนักเรียนพับครบทั้ง4มุมแล้วนะคะบางคนกำลังพับอยู่บางคนข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วนะคะเก่งมากๆเลยขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนพลิกกระดาษกลับมาอีก1ด้านพลิกกระดาษเป็นด้านนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากมุมขวาบนของนักเรียนมุมขวามือบนของนักเรียนนะคะแล้วก็พับลงไปแบบนี้ค่ะอิงจากเส้นเหมือนเดิมนะคะพับลงไปเลยแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4มุมค่ะแบบนี้เลยนะคะพับเข้าไปแบบนี้นะพับให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะก็จะได้กระดาษสี่เหลี่ยมที่เล็กลงมาอีกนะคะด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ได้กระดาษตามนี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนยกกระดาษขึ้นให้คุณครูดูหน่อยค่ะว่าได้แบบนี้หรือยังยกสูงๆเลยได้2กลุ่มแล้วกลุ่มที่4ได้ยังคะกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่2ได้หรือยังกำลังพับอยู่ไม่เป็นไรนะคะพับตามขั้นตอนไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะทำการพับครึ่งกระดาษตอนนี้เราชูด้านนี้ออกข้างหน้าใช่ไหมคะหลังจากนั้นพับครึ่งกระดาษลงไปค่ะพับลงไปท่านี้เลยพับครึ่งลงไปแบบนี้นะคะให้กระดาษเป็นการพับครึ่งเหลือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็คลี่ออกมาอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้เราพับครึ่งลงไปแบบนี้นะเราพับครึ่งลงไปแบบนี้คลี่ออกมาอีกหนึ่งรอบแล้วก็พับครึ่งในแนวตรงแบบนี้ค่ะในแนวตั้งเพราะฉะนั้นเราจะพับครึ่ง2ด้านนะคะเมื่อพับครึ่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วนำนิ้วสอดเข้าไปในช่องแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องด้านหลังทั้ง4ช่องนะคะจะมีช่องเกิดขึ้นแบบนี้นำนิ้วสอดเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้สอดเข้าไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะได้เครื่องมือในการเล่นเกมแบบนี้ออกมานะคะกลุ่มอื่นๆได้หมดแล้วกลุ่มที่2ได้ไหมคะคนที่ทำได้แล้วยกเครื่องมือเกมตัวนี้ขึ้นมาเลยเก่งมากนะคะเก่งมากกลุ่มที่2ได้ไหมคะยกขึ้นสูงๆเลยได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคะขั้นตอนต่อไปในการเล่นเกมดูไปพร้อมๆกันนะวิธีการเล่นเกมนะคะให้นักเรียนนำนิ้ว4นิ้วก็คือนิ้วโป้งและนิ้วชี้ของทั้ง2ข้างสอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วคนที่ถือกระดาษชิ้นนี้คือหัวหน้ากลุ่มคือหัวหน้าทีมนะคะใครก็ได้ให้นักเรียนสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้หัวหน้าทีมนะคะทําการให้ผู้เล่นคนอื่นๆเลือกสีก่อนเป็นอันดับแรกตามขั้นตอนในการเล่นเกมนะคะให้เพื่อนเลือกสีก่อนว่าจะเลือกสีอะไรสมมุติว่าของครูเลือกสีแดงสมมุตินะแล้วก็ให้เพื่อนเลือกต่ออีกว่าต้องการจำนวนกี่ครั้งสมมุติว่าคนนี้ต้องการกี่ครั้งคะ
1: 4
0: ครั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสีแดง4ครั้งนะวิธีการให้นักเรียนทำท่าแบบนี้เลยค่ะขยับนิ้วนะคะเป็นการเปิดอย่างนี้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4เมื่อครบ4ครั้งแล้วให้นักเรียนดูข้อความด้านในที่อยู่ทางฝั่งสีที่นักเรียนเลือกสมมุติว่าเพื่อนเลือกสีแดงครบ4ครั้งใช่ไหมคะดูข้อความทางด้านในที่อยู่ฝั่งสีแดงซึ่งข้อความด้านในนี้คือข้อความที่บอกว่าข้อที่5 มีแพนด้าเป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะฉะนั้นคนที่ทำการเลือกพิจารณาว่าข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบงาน02พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะมีใครอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นไหมคะเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกหนึ่งรอบอันดับแรกเลือกสีก่อนเมื่อเลือกสีเสร็จแล้วเลือกจำนวนครั้งที่จะเล่นสมมติเลือกสีน้ำเงินจำนวน3ครั้งวิธีการก็คือใช้วิธีการขยับนิ้วให้ครบ3ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3และให้นักเรียนดูข้อความด้านในที่อยู่ฝั่งสีน้ำเงินนะคะแล้วก็พิจารณาว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นแล้วก็บันทึกลงไปหลังจากนั้นค่ะเมื่อเล่นครบทุกคนแล้วก็ให้สลับกันให้เปลี่ยนเป็นผู้นำเปลี่ยนเป็นผู้เล่นจนกว่าจะครบทุกข้อในนี้นะคะเมื่อครบแล้วก็ทำใบงาน03ต่อได้มีใครสงสัยไหมคะอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมเรื่องวิธีการเล่นนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจวิธีการเล่นไหมคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ถามครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติได้แล้วเข้าใจวิธีการเล่นแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงาน02ได้เลยค่ะนักเรียนคะไม่มีใครสงสัยเพิ่มเติมเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติในการเล่นเกมแล้วก็ทำใบงาน02ได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันนักเรียนในการเล่นเกมในการทำใบงาน02นะคะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างแปลกตานะคะนักเรียนบางคนยังไม่เคยเล่นเลยนะคะซึ่งในขณะนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติใบงานทั้ง02และ03เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบที่ได้ในใบงานนะคะซึ่งให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะออกมานำเสนอโดยกลุ่มที่1จะนำเสนอในส่วนของใบงาน02แล้วก็กลุ่มที่3จะนำเสนอในส่วนของใบงาน03นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนหาตัวแทนหรือจะใช้วิธีการนำเสนอแล้วก็อภิปรายร่วมกันก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่ได้ตรงหรือว่าสอดคล้องกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะนักเรียนคะขอตัวแทนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะด้านหน้าเลยอย่าลืมนำหนังสือมาด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1จะนำเสนอใบงาน02นะคะแล้วก็กลุ่มที่3จะนำเสนอใบงาน03ในใบงาน02ส่วนแรกนะคะแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรมาจากกลุ่มที่เท่าไหร
1: ่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณภัทรประกอบชาติผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1
0: นำเสนอคำตอบในข้อที่ส่วนที่1ใบงาน02
2: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสารกินดวงเป็นตัวแทนจากกลุ่ม1ค่ะ
0: กลุ่ม1เหมือนกันนะคะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูมิพันธ์สมใจชื่อเล่นชื่อปินเตอร์ครับมาจากกลุ่มที่1ครับ
0: กลุ่มที่1คนสุดท้าย
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: กลุ่มที่3ส่งตัวแทนมาคนเดียวเลยนะคะคนเก่งที่สุดในกลุ่มใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเริ่มเลยจากใบงาน02ของกลุ่มที่1ในตอนที่1นะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในข้อที่1ช้างกินกล้วยและอ้อยเป็นอาหารเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าสามารถหาข้อมูลได้ข้อที่2เสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าไม่สามารถรู้ว่ามีสิ่งใดที่น่ากลัวมากกว่า
0: ข้อที่3เลยค่ะลูก
1: ข้อที่3ทุกคนไม่ควรเลี้ยงงูเพราะว่าเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าไม่สามารถหาข้อ

0: ข้อที่5หมีแพนด้าเป็นสัตว์หมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่หน้าตาน่ารักเป็นข้อคิดเห็นครับข้อที่6หวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นข้อเท็จจริงครับข้อที่7จอมแจ่มเห็นแพนด้าแดงที่สวนสัตว์เป็นข้อคิดเห็นครับข้อที่8นกแก้วที่มีหางสีเขียวจะร้องเพลงเก่งเป็นข้อคิดเห็นครับ
1: ปรบมือให้กับคำตอบในตอนที่1ก่อนนะคะปรบมือให้นะคะเก่งมากๆเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของตอนที่2ในการขีดเส้นใต้เลือกข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะจากข้อเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนได้ให้เหตุผลไว้ว่าตรงที่เป็นข้อคิดเห็นเพื่อนบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงเพื่อนบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามนั้นนะคะอ่ะข้อต่อไปเลยค่ะในส่วนของตอนที่สอง
2: ข้อเท็จจริงในข้อที่1ข้อควรระวังการจ้องโทรศัพท์เป็นเวลานานส่งผลเสียต่อสายตาเช่นตาแห้งและปวดตาข้อเท็จจริงในข้อที่2คือช่วยเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์และต่อสนุกมากๆข้อเท็จจริงในข้อที่3ปั่นจักรยานช่วยให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงข้อเท็จจริงในข้อที่4โอเมก้า3คือโรคหลอดเลือดตีบบำรุงระบบประสาท
1: ก็คือข้อที่4มีกรดไขมันจำเป็นเช่นโอเมก้า3ช่วยลดโรคหลอดเลือดตีบบำรุงระบบประสาทใช่ไหมคะปรบมือให้กับตอนที่2นะคะในคำตอบที่เพื่อนได้นำเสนอไปเก่งมากๆนะคะและสุดท้ายนะคะคือตอนที่เป็นส่วนของใบงาน03นะคะคนสุดท้ายของเรานักเรียนช่วยเพื่อนถือหนังสือเลยลูกแล้วก็นำเสนอได้เลยว่าในข้อคิดเห็นทั้ง3ข้อคิดเห็นนี้มีตรงส่วนไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริง
3: หมีขั้วโลกต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีน้ำแข็งละลายภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งทั่วโลกละลาย
1: มีต่อไหมคะมีแค่ส่วนนี้ใช่ไหมคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบออกมานะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีเลยใช่ไหมคะโดยการให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้แต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นนะคะไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะคะไม่สามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงการพิจารณาข้อความว่าตรงส่วนไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องมีการเลือกข้อความได้ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนคะปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีเฉลยหรือว่าแนวคำตอบเพิ่มเติมในใบงานมาให้เริ่มต้นจากเฉลยใบงาน02ก่อนเลยนะคะเท็จจริงหรือคิดเห็นค่ะในส่วนของการพิจารณาข้อมูลจากเกมที่นักเรียนได้เล่นนะคะคำตอบในข้อที่1คือข้ออ่านเสียงดังๆเลยค่ะนักเรียนเสียงดังพร้อมกันข้อที่1เป็นข้อเท็จจริงข้อที่2ค่ะข้อคิดเห็นข้อที่3ล่ะ
4: ข้อคิดเห็น
1: เสียงดังๆเลยค่ะข้อที่4
4: ข้อเท็จจริง
1: ข้อที่5
4: ข้อคิดเห็น
1: ข้อที่6
4: ข้อเท็จจริง
1: ข้อที่7
4: ข้อเท็จจริ ง
1: และข้อสุดท้ายค่ะข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างใครตอบถูกเกือบทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดเลยยกมือยกเลยเก่งมากๆนะคะเอามือลงได้นะคะแสดงว่าส่วนใหญ่ตอบถูกเกือบทุกคนเลยนะคะบางคนอาจจะ สลับข้อใช่ไหมคะ

0: มีการสลับตำแหน่งกันบ้างหรืออาจจะพิจารณาอาจจะยังไม่รอบคอบมากพอไม่เป็นไรนะคะครั้งหน้าพิจารณาเพิ่มเติมได้เก่งมากๆแล้วนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในการพิจารณาข้อความนะคะในส่วนของข้อเท็จจริงมีดังนี้เลยข้อที่1 นะคะข้อเท็จจริงจะอยู่ตรงส่วนที่ว่าการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลเสียในด้านสายตานะคะซึ่งนักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกต้องแล้วนะคะข้อที่2ค่ะข้อเท็จจริงจะอยู่ตรงส่วนที่ตัวต่อเลโก้เป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ค่ะข้อที่3นะคะข้อเท็จจริงอยู่ตรงส่วนที่เป็นข้อความการปั่นจักรยานช่วยให้หัวใจและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะข้อเท็จจริงนะคะโอเมก้า3ช่วยลดโรคหลอดเลือดตีบบำรุงระบบประสาทนะคะซึ่งตรงกับคำตอบที่เพื่อนได้นำเสนอมานั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะใบงาน03แบบฝึกหัดเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อเท็จจริงใช่ไหมคะเฉลยของครูก็คือมีขั้วโลกต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีน้ำแข็งที่ละลายอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าเมื่อน้ำแข็งละลายมีขั้วโลกจะต้องทำการย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะคะในข้อคิดเห็นความคิดเห็นข้อที่2ค่ะโลกร้อนเพราะมีขั้วโลกเพราะว่าข้อความทางด้านหลังเป็นการเล่นคำนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสนุกสนานเท่านั้นซึ่งทางด้านหน้าเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ความคิดเห็นสุดท้ายค่ะภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายนี่คือคำตอบของใบงาน03นั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนตอบได้บางคนอาจจะขาดบางส่วนไปไม่เป็นไรนะคะเก่งมากๆแล้วนะคะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่คำถามหลังกิจกรรมนะคะจะมีในส่วนของการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำถามหลังกิจกรรมของเราจะเป็นการสรุปไปในตัวเลยนะคะคำถามข้อที่1ค่ะถ้าเชื่อและทำตามข่าวสารที่ได้รับโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนอาจเกิดผลเสียอย่างไรบ้างช่วยกันตอบเสียงดังเลยถ้าเราไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนักเรียนคิดว่าจะมีผลเสียอย่างไรบ้างคะ
1: เชื่อในทางที
0: ่เชื่อในทางที่ผิดใช่ไหมคะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะเก่งมากๆเลยแนวคำตอบนะคะอาจเสียทรัพย์สินหรืออาจเป็นอันตรายได้นะคะเราหลงเชื่อในทางที่ผิดไปก็ส่งผลกระทบต่อเราด้วยนะคะค่ะและคำถามข้อที่2นะคะถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารควรพิจารณาถึงสิ่งใดก่อนว่าควรเผยแพร่หรือบอกต่อข้อมูลนั้นช่วยกันตอบอีกครั้งนึงค่ะว่าควรพิจารณาถึงสิ่งใดก่อนว่าควรจะเผยแพร่หรือไม่หรือว่าไม่ควรเผยแพร่ต่อผู้อื่น
1: หล
0: ักฐานในการอ้างอิงใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้แนวคำตอบนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากเว็บไซต์ผู้เขียนวันที่เผยแพร่การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะตรงกับที่นักเรียนตอบเลยเก่งมากๆนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่3ข้อเท็จจริงแตกต่างจากข้อคิดเห็นอย่างไรตอบเสียงดังๆเลยข้อเท็จจริงแตกต่างจากข้อคิดเห็นอย่างไรคะ
1: ข้อเท็จจริง
0: สามารถพิสูจน์ได้แต่ข้อคิดเห็นไม่สามารถพิสูจน์ได้เก่งมากๆนะคะแนวคำตอบค่ะข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จส่วนข้อคิดเห็นเป็นการแสดงความรู้สึกของแต่ละบุคคลซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้นั่นเองเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถแยกแยะในส่วนของข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเท็จจริงได้นะคะเก่งทุกคนเลยนะคะข้อสุดท้ายให้นักเรียนวาดผังมโนทัศน์เพื่อสรุปกิจกรรมนี้ซึ่งครูให้ทำเป็นการบ้านนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนะวาดผังมโนทัศน์เป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่หลอกลวงผู้รับข้อมูลต้องมีวิจารณญาณตรวจสอบประเมินความถูกต้องของข้อมูลโดยพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่และการอ้างอิงเช่นเคยนะคะนักเรียนในการได้รับข้อมูล

0: ข่าวสารเราจะต้องมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือโดยพิสูจน์จากแหล่งอ้างอิงต่างๆรวมถึงมีวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่1โดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ใบงาน01เรื่องคิดก่อนทํา2ค่ะภาพตัวอย่างสถานการณ์จากใบงาน01เรื่องคิดก่อนทํานั่นเองค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมสนุกในกิจกรรมแล้วก็การเล่นเกมต่างๆซึ่งนักเรียนได้ใช้ทักษะแล้วก็แยกแยะประเภทในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมของเราวันนี้นะคะก็มีรูปภาพมาให้นักเรียนนั้นได้เลือกนะคะดูแล้วก็เลือกนะเอาล่ะรูปภาพที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไร
1: ส
2: ุ
1: น
2: ั
1: ข
2: สุนัขนะคะสุนัขเอาล่ะค่ะจากภาพสุนัขทั้ง2ภาพนะคะถ้าจะให้นักเรียนเลือกที่จะเลี้ยงนักเรียนจะเลือกสุนัขภาพใดเพราะอะไรระหว่างภาพที่1กับภาพที่2ถ้าคุณครูจะให้หนูเลือกเลี้ยงหนูจะเลือกเลี้ยงสุนัขภาพไหนไหนใครเลือกภาพสุนัขที่1คะยกมือภาพสุนัขที่2ยกมือมีเหมือนกันนะคะภาพสุนัขนะคะภาพแรกเอ๊ะทำไมหนูถึงเลือกเป็นภาพแรกล่ะลูกไม่ถึงเลือกเลี้ยงภาพแรก
3: ขนส
2: ั้
3: น
2: ดูแลง่ายนักเรียนบอกว่าดูขนสั้นดูแลง่ายทำไมนะคะมีอะไรอีกไหม
3: ช่วยเฝ้าบ้านอ๋
2: อช่วยเฝ้าบ้านเอาแล้วภาพที่สองสุนัขภาพที่สองไม่ช่วยเฝ้าบ้านเหรอลูก
3: ตัวที่สองมันเหมือนไม่ค่อยแข็งแรง
2: ตัวที่สองเพื่อนบอกว่าเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคนที่เลือกภาพที่สองบ้างภาพที่สองทำไมถึงเลือกภาพที่สองคะ
3: น
2: ่ารักใช่ไหมน่ารักตรงส่วนไหนอ่ะตรงไหนที่น่ารักทุกคนขนสวยน่ารักทุกตรงเลยค่ะคุณครูใช่ไหมนะคะเอาล่ะนะคะมี2ภาพมีทั้งภาพที่1และภาพที่2เหตุผลการนักเรียนก็แตกต่างกันออกไปนะเอาล่ะค่ะจากภาพทั้ง2ภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของสุนัขภาพใดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทยภาพไหนภาพไหนเพราะเหตุใดใครคิดว่าภาพที่1ยกมือใครคิดว่าภาพที่2ยกมืออ่ะไม่มีภาพที่2แล้วนะคะปลายทางล่ะคะเป็นยังไงเลือกภาพไหนเอ่ยภาพไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยคะเอ้าทำไมถึงเลือกเป็นภาพที่1กันคะเพราะอะไรขนสั้น
3: ไม
2: ่
3: ร
2: ้
3: อน
2: ไม่ร้อนเนาะสภาพอากาศประเทศไทยเป็นยังไง
3: ร้อน
2: อ๋อร้อนเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่1ใช่มั้ยเอาล่ะค่ะโครงสร้างนะคะก็ต้องเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั่นเองเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกันเรียนรู้เพิ่มเติมกันค่ะว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะสำหรับจุดประสงค์กิจกรรมค่ะนะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะสามารถอธิบายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นะคะและนักเรียนนั้นก็จะได้สังเกตค่ะและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้วัสดุอุปกรณ์ก็คืออะไรคะ
3: คอมพิวเตอร์
2: หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะก็จะอยู่ในหน้าที่22ค่ะนะคะก็คือกิจกรรมโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรวันนี้กิจกรรมที่เราทำจะมีด้วยกันกี่ข้อคะกี่ข้อคะ
3: 3
2: ข้อนะคะ3ข้ออนุเรียนต้นทางและปลายทางเปิดเรียนได้เลยหน้าที่22ค่ะนะคะ3ข้อเด็กนักเรียนนั้นอ่านในใจนะคะอ่านในใจว่า3ข้อนั้นทำอย่างไรบ้างนักเรียนอาจจะอ่านในใบงานของนักเรียนหรือจะอ่านตรงหน้าจอของคุณครูก็ได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางปลายทางอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันสิคะว่ากิจกรรมวันนี้เราทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนนั้นสังเกตอะไรคะ
1: ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพ
0: สังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อไป
1: อ่านข้อมูลและลักษณะของแหล่งที่อยู่ในตารางที่1
0: อ่านข้อมูลนะคะลักษณะของแหล่งที่อยู่ในตารางที่1หลังจากนั้นให้ร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ
1: อ

0: หลังจากนั้นมาร่วมกันอภิปรายนะคะเพื่อเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งได้และที่สำคัญเลยต้องทำไมเอ่ยต้องให้เหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเลือกสิ่งมีชีวิตนี้มาอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้นะคะต่อไปหลังจากนั้นเขานักเรียนนั้นทำอะไรต่อไปคะให้แต่ละกลุ่มเลือกอะไรคะ
1: แหล่ง
0: ที่อยู่ที่สนใจจากข้อที่1จำนวนกี่แหล่ง
1: 1แหล่ง
0: จำนวน1แหล่งจะมีทั้งหมด3แหล่งค่ะแต่นักเรียนเลือกที่นักเรียนนั้นสนใจแค่เพียง
1: 1แหล่ง
0: 1แหล่งเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อเลือกแล้วเอามาทำอะไรต่อคะ
1: สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งโครงสร้าง
0: สืบค้นข้อมูลต่อค่ะเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะนอกจากชนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วโครงสร้างด้วยก็ต้องสืบค้นข้อมูลด้วยว่าเอ๊สิ่งมีชีวิตนั้นน่ะนะคะมีโครงสร้างในลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไรทำไมถึงสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะต่อไปค่ะเขาให้นักเรียนนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาทำอะไรต่อไปคะทำอะไรคะมาร่วมกันทำอะไรอภิปรายนะคะแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ที่เลือกอีก1ครั้งแล้วก็บันทึกผลอย่างไรบันทึกยังไงคะบันทึกยังไงถูกต้องค่ะบันทึกเพิ่มเติมลงไปในตารางที่1นะคะรวมทั้งบันทึกอะไรด้วย
1: โครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมก
0: ับ
1: แหล
0: ่
1: งที
0: ่อ
1: ย
0: ู่นั่นแหละค่ะนะคะสามข้อยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะ
0: สามข้อยากไหมคะยากไหมลูกชื่ออะไรนะคะธนากรยากไหมครับสามข้อไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะนะคะกิจกรรมที่หนูทำนะคะธนากรเราจะต้องมาบันทึกลงไปในไหนคะธนากร

0: ก็คือลงไปในใบงานนั่นเองนะคะหน้าที่25ถึงหน้าที่27นะคะก็จะเป็นตารางที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปแต่ก่อนที่จะบันทึกคนนักเรียนสังเกตอะไรนะสังเกตอะไรก่อนนะใครจำได้สังเกตอะไรเก่งมากค่ะสังเกตบัตรภาพสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมคะออโต้ถูกต้องไหมคะมาสังเกตบัตรภาพสิ่งมีชีวิตกันก่อนค่ะถ้าใบงานของนักเรียนจะอยู่ในหน้า24นะคะบัตรภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่24อยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้า24ไหมบัตรภาพสิ่งมีชีวิตนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดคะ12ชนิดดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะภาพแรกค่ะภาพที่1คือภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกภาพที่เจ็ดภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพที่สิบภาพที่11
1: ต้นแสง
0: และภาพที่12
1: ต้นกระบอกเพชร
0: มีทั้งหมดกี่ภาพนะ
1: 12
0: ภาพนี้นะคะ12สิ่งมีชีวิตนักเรียนก็จะต้องเลือกเอามาใส่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางหันมาด้านหน้าก่อนนะคะมาฟังคุณครูก่อนนะนะคะไฟเข้าใจว่าต้องบันทึกหรือทำกิจกรรมอย่างไรนะคะตรงนี้ถ้าเรียนมองนะคะจะเป็นตารางลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ก็จะมีแหล่งที่อยู่ค่ะแหล่งที่อยู่เมื่อสักครู่ใครจำได้บ้างคุณครูบอกว่ามีทั้งหมดกี่แหล่งนะ
2: 3แหล่ง
0: เก่งมาก3แหล่งนะคะ3แหล่งก็จะมีป่าชายเลนมีอะไรคะทะเลทรายแล้วก็มี
2: ขั้
0: วโลกนะคะนั่นก็คือนะคะช่องแรกของเราต่อไปถัดมาก็คือชื่อสิ่งมีชีวิตและเหตุผลในการเลือกค่ะจากการอภิปรายดูซิว่าเราจะใส่สิ่งมีชีวิตอะไรไปบ้างแล้วก็พร้อมให้เหตุผลนะคะแล้วก็จะมีการปรับหลังการนำเสนอตรงนี้คือหลังจากทำสื่อเราก็จะมาเขียนเพิ่มเติมการปรับหลังการนำเสนอนะคะต่อมาก็คือจะเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตนะคะและลักษณะโครงสร้างที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ตรงส่วนนี้ก็จะได้มาจากการสืบค้นข้อมูลค่ะและที่สำคัญเลยต้องระบุอะไรคะ
2: แหล่งที
0: ่มาของข้อมูลนะคะว่าข้อมูลของนักเรียนที่หามาเนี้ยมาเนี่ยน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแหล่งที่ให้สืบค้นก็หลากหลายนะคะอาจจะใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆนักเรียนก็สามารถนำมาศึกษาข้อมูลได้เลยนะคะสรุปแล้วนะคะจนช่วงแรกเลยเราต้องทำอะไรลองดูนะออโต้นะคะออโต้ลองดูนะตรงสีที่คุณครูนั้นทำสีเอาไว้เป็นสีอะไรลูกสีแดงแหล่งที่อยู่นักเรียนต้องอ่านข้อมูลเนาะอ่านข้อมูลในแต่ละแหล่งถูกต้องไหมคะมีทั้งหมดกี่แหล่งแล้วนะ
3: 3
0: แหล่งนะคะ3แหล่งหลังจากนั้นนักเรียนก็มาดูอะไรคะบัตรภาพสิ่งมีชีวิตอภิปรายกับเพื่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นป่าชายเลนเนี่ยนะคะเราจะนำสิ่งมีชีวิตอะไรนะมาใส่ในแหล่งที่อยู่ของป่าชายเลนนะคะนักเรียนก็ลองอภิปรายร่วมกับเพื่อนเมื่อใส่ชื่อสิ่งมีชีวิตเรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้จะลืมไม่ได้เลยคือต้องทำอะไรต่อทำอะไรคะให้อะไรให้เหตุผลด้วยว่าทำไมถึงเลือกสิ่งมีชีวิตชนิดเนี้ยมาใส่ในป่าชายเลนเพราะมีตั้ง12ภาพเนาะเราก็ต้องมีเหตุผลสิโอ้มีตั้ง12ภาพเนี่ยแต่เลือกมาแค่เนี้ยทำไมถึงเลือกนั่นคือการให้เหตุผลนะคะยากไหมคะสำหรับช่วงแรกไม่ยากนะคะช่วงแรกทำแค่นี้เลยส่วนข้างล่างการปรับหลังการเสนอยังไม่ต้องทำนะคะเราจะทำหลังจากที่เรานั้นทำสื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนนั้นสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพค่ะและให้นักเรียนนั้นอ่านข้อมูลลักษณะของแหล่งที่อยู่ในตารางที่1 นะคะและหลังจากนั้นให้ร่วมกัน

0: ภิปรายเพื่อเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งได้แล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูคอยช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะเอาละทางนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังคะเขาไม่ยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะจากที่นักเรียนนั้นได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะอันดับแรกเลยนะคะป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนนักเรียนอ่านข้อมูลมาไหมคะได้อ่านข้อมูลไหมคะอ่านข้อมูลแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตเข้าไปใส่ในแหล่งที่อยู่นี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอนะคะจากเพื่อนกลุ่ม4ค่ะสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะที่กลุ่มพวกหนูเลือกเอาไปใส่ในแหล่งที่อยู่ก็คือป่าชายเลนมีอะไรบ้างคะ
1: ปลาตีนต้นโกงกลางต้นแสมนกกระยางแล้วก็ลิงแสมครับ
0: ครับเหตุผลใดที่หนูเลือกเอาไปใส่ในสิ่งมีชีวิตไปใส่ในป่าชายเลนนี้คะ
1: เพราะสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในป่าชายเลนได้จะต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งน้ำเค็มน้ำจืดหรือน้ำก่อยหรืออยู่ในน้ำ
0: อะไรคะ
1: กล่อย
0: ค่ะได้ใช่ไหมนะคะอันนั้นคือการที่เราได้ร่วมกับเพื่อนๆ นะคะประเมินกลุ่มที่4ค่ะข้อมูลแน่นะกลุ่มอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมสิ่งมีชีวิตนี่ไหมคะต่อไปค่ะทะเลทรายค่ะทะเลทรายกลุ่มที่5ค่ะทะเลทรายสิ่งมีชีวิตใดที่หนูคิดว่าอยู่ในทะเลทรายได้คะ
2: อูฐครับ
0: ค่ะ
2: เพราะสามารถดำรงชีวิตในอากาศที่ร้อนได้ครับ
0: คิดว่ามีอูฐอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีเพื่อนกลุ่มอื่นมีนำเสนอไหมมีอูฐอย่างเดียวไหมคะเหมือนกลุ่ม4ไหมกลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3 1คนค่ะใครก็ได้อริพิศรา
3: ต้นกระบองเพชรแล้วก็แมวป่าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อหนูคิดว่าน่าจะอยู่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะกลุ่มอื่นมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมลูกนี่ไหมเวลาเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาสืบค้นหลังจากนี้นะต่อไปค่ะต่อไปขั้วโลกค่ะขั้วโลกคิดว่าสิ่งมีชีวิตใดน่าจะอาศัยอยู่ในขั้วโลกได้คะกลุ่มที่3ค่ะ
4: หมีแมวน้ำนกเพนกวินค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะลูก
4: เพราะสภาพร่างกายเหมาะสมกับการอยู่ในที่ที่มีสภาพอากาศเหน็บหนาวค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อเพราะว่าสภาพร่างกายสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ใช่ไหมคะดำรงชีวิตได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นปรบมือกับเพื่อนค่ะเมื่อกี้ทั้งกลุ่ม3และกลุ่ม5เลยนะคะเอาล่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่ม2มีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีจะเพิ่มเติมไหมเพิ่มสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมยกมือแล้วขอมาให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่2หนูจะเพิ่มเติมอะไรคะลูก
4: มีสุนัขจิ้งจอกด้วยค่ะ
0: อ๋อมีสุนัขจิ้งจอกด้วยคิดว่าสุนัขจิ้งจอกน่าจะอยู่ในขั้วโลกใช่ไหมไม่รู้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเพื่อนคิดว่าน่าจะใช่ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาหาคำตอบกันนะคะเอาล่ะนะคะซึ่งคำตอบนั้นก็นะคะนักเรียนก็ต้องสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะสืบค้นข้อมูลก็ยังใช้ใบงานนะคะใบเดิมอยู่นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตและลักษณะของโครงสร้างที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ตรงนี้คือเห็นคุณครูทําแถบสีเหลืองเอาไว้ไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้นักเรียนต้องทําอะไรคะจะต้องสืบค้นข้อมูลนะคะเมื่อสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยสืบค้นข้อมูลแล้วน่าจะได้ข้อมูลที่ทําไมแล้วถูกต้องแล้วใช่ไหมดูซิว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ในทะเลอยู่ในขั้วโลกหรือเปล่านะคะแล้วก็ทะเลทรายมีแค่อูฐอย่างเดียวไหมมีสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนที่เพื่อนได้ตอบมาหรือเปล่านะคะตัวนี้ในสืบค้นข้อมูลอย่าลืมระบุอะไรด้วยแหล่งที่มานะคะแหล่งที่มาเอาล่ะตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นนะคะทำกิจกรรมโดยกิจกรรมปลายทางนะคะวันนี้นะคะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกแหล่งที่อยู่ที่สนใจจำนวน1แหล่งนะคะจากข้อที่1แล้วก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้ดังนั้นตรงนี้นักเรียนต้องทำทั้ง3แหล่ง3แหล่งมั้ยคะคุยกับเพื่อนในกลุ่มเลือกมาแค่1แหล่งที่เราสนใจเท่านั้น1แหล่งเท่านั้นที่เราสนใจนะคะที่เราสนใจแล้วก็สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและอย่าลืมโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะคะว่า สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเหล็กที่อยู่นั้นได้อย่างไรและหลังจากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นค่ะมาร่วมกันอภิปรายและเลือกสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะที่เลือกอีก1ครั้งแล้วก็บันทึกผลเพิ่มเติมไปในตารางที่1จากที่ครูนั้นให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกผลลงในใบงานนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการสืบค้นข้อมูลค่ะนะคะลักษณะโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนสิ่งมีชีวิตอะไรลงไปบ้างจากการสืบค้นข้อมูลนะคะสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนะคะกลุ่มที่1เชิญค่ะอย่าลืมบอกโครงสร้างด้วยนะคะอาจจะยกตัวอย่างสามารถสัก1หรือ2ชนิดอาจจะเป็นสัตว์หรือเป็นพืชก็ได้นะคะเชิญค่ะ
1: ลิงแสมครับต้นแสมเพราะว่าเป็นดินโคลนเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ทั้งในน้ำและบนบกได้ค่ะ
0: ต้นแสมแล้วก็อะไรนะคะลิงแสมใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะนั่งลองค่ะกลุ่มที่หนึ่งมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะอย่าลืมนักเรียนต้องบอกอะไรกันนะคะบอกโครงสร้างด้วยเดี๋ยวมาดูครูก่อนค่ะมีต้นโครงกลางต้นแสมลิงแสมนกยางแล้วก็ปลาตีนนะคะนักเรียนอาจจะเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตสักหนึ่งทีละชื่อแล้วก็บอกโครงสร้างไปนะคะตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางดูที่คุณครูก่อนค่ะนะคะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะคุณครูก็จะมีข้อมูลนะซึ่งจะสืบค้นมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มที่1มีแหล่งที่มาไหมคะแหล่งที่มาของหนูมาจากไหนคะมาจากไหนเอ่ยมาจากไหนคะพูดเลยค่ะลูก
1: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: นั่นคือสิ่งที่หนูสืบค้นมานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะนะคะเดี๋ยวมาดู

0: ลำต้นนะคะแล้วก็ทำไมคะลงไปในดินเลนเพราะว่าดินเลนนี้เป็นดินเลนที่มีน้ำท่วมขังตลอดเนาะเพราะฉะนั้นรากเขาต้องทำไมคะค้ำจุนนะคะค้ำจุนให้ลำต้นของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ในดินเลนนะคะนั่นจะมีรากออกมาเยอะแยะเลยที่หนูสังเกตซึ่งจะแตกต่างกับต้นไม้ทั่วๆไปเนาะใช่ไหมคะนั่นคือต้นกงกลางส่วนสัตว์นะคะนี่คืออะไรคะ
1: ปลาต
0: ีนสังเกตเลยเขาจะอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนดินเลนเพราะเขามีอะไรครีบอกที่แข็งแรงจึงเคลื่อนที่บนดินเลนได้ดูแล้วเหมือนกับเขาทำไมเดินบนดินเลนได้เนาะเพราะเขามีครีบอกอ่ะที่แข็งแรงนะคะจึงเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองแล้วก็อะไรลิงแสมลิงแสมนะคะก็จะมีหางที่ยาวยาวมากเลยสามารถที่จะว่ายน้ำหรือดำน้ำได้นะคะแล้วก็อะไรคะนกยางสังเกตเลยปากนกยางเป็นยังไงยาวแหลมเพื่อจับสัตว์น้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีขาที่ยาวนะคะที่สามารถเดินในน้ำได้บนดินเลนได้นะคะอ่ะต่อไปทะเลทรายค่ะทะเลทรายใครรับผิดชอบทะเลทรายคะ
2: อูฐมีโครงสร้างที่สามารถทนความร้อนได้ดีเพราะมีโหนกบนหลังที่เอาไว้เก็บไขมันอูฐสามารถอยู่ในทะเลทรายได้กระบองเพชรในลำต้นกับบองเพชรจะสะสมน้ำไว้ข้างในลำต้นทำให้สามารถทนความร้อนได้ดี
0: ค่ะนั่นก็คือโครงสร้างเพราะว่าในทะเลทรายมีสภาพอากาศที่เป็นยังไงคะร้อนมากใช่ไหมคะกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อนมากใช่ไหมคะแต่พอกลางคืนเป็นไงเอ่ย
3: หนาว
0: นะคะนะชื่อสิ่งมีชีวิตมีอูฐสุนัขจิ้งจอกแมวป่าต้นกระบองเพชรอันหนูยกตัวอย่างมาใช่ไหมคะใช่ไหมนะคะจะมีอูฐสุนัขจิ้งจอกแมวป่าแล้วก็ต้นกระบองเพชรนะคะแล้วก็มีแหล่งที่มาด้วยหนูมีแหล่งที่มามาไหมคะลูกมีไหมคะมีเนาะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะนะคะอูฐนะคะได้สังเกตเลยคือขาเขาจะทำไมคะยาวเพราะว่าทะเลทรายทำไมคะร้อนจะทำให้ช่วงลำตัวของเขาเนี่ยอยู่สูงขึ้นมานะคะไม่ให้อยู่ติดกับทะเลทรายเพราะว่าในพื้นทะเลทรายเป็นยังไงเอ่ยค่อนข้างที่จะร้อนส่วนหนอกเมื่อสักครู่นักเรียนเก่งมากเลยบอกว่าหนอกเก็บอะไรคะไขมันจะถูกดึงมาใช้ตอนที่เขาต้องการที่ทำไมคะขาดแคลนอาหารเขาจะดึงมาใช้ตอนนั้นไม่ได้เก็บน้ำนะบางคนเข้าใจผิดว่ามาเก็บน้ำนะคะส่วนตรงส่วนนี้ค่ะเห็นไหมตาขนตาขนตาทำไมยาวขนตายาวทำไมขนตาถึงยาวป้องกันอะไรเอ่ยฝุ่นทรายที่จะเข้าตานะคะต่อไปอันนี้อะไรคะภาพนี้สุนัขจิ้งจอกสังเกตดูแล้วมีใบหูที่ใหญ่และจมูกยาวอันนี้ก็คือช่วยในการระบายความร้อนเพราะทะเลทรายมีสภาพอากาศที่ทำไมนะ
3: ร้อน
0: สังเกตดูที่ใบหูจะมีอะไรคะเล็กๆก็คือขนที่ใบหูเต็มเลยใช่ไหมขนมีประโยชน์ยังไงคะช่วยในการทำไมอ่ะป้องกันฝุ่นทรายนะคะไม่เข้าไปในหูภาพนี้คือแมวป่านะคะแมวป่าจะมีขาที่ยาวกว่าแมวบ้านนิดหนึ่งนะคะแล้วจะมีใบหูที่ใหญ่ตั้งตรงนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในการรับฟังนั่นเองแล้วก็จะมีหางที่สั้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นพืชต้นกระบองเพชรจะเป็นยังไงเอ่ยจะมีขนและหนามเต็มต้นเลยเพราะอะไรเพราะอะไรคะลดการสูญเสียน้ำใช่ไหมนะคะมีวิวัฒนาการก็คือจากใบลดรูปไปเป็นหนามนะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ำนั่นเองเพราะสภาพอากาศในทะเลทรายเป็นอย่างไรคะนักเรียน
3: ร้อนมาก
0: นะคะต่อไปค่ะขั้วโลกขั้วโลกใครรับผิดชอบขั้วโลกคะขั้วโลกค่ะสิ่งมีชีวิตใดอยู่ในขั้วโลกบ้างนะคะหรือนักเรียนยกตัวอย่างมาก็ได้ค่ะโครงสร้าง
4: แพนกวินค่ะ
0: ค่ะ
4: กับแมวน้ำค่ะ
0: ค่ะโครงสร้างเป็นไงคะ
4: แพนกวินมีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ในขั้วโลกเหนือมีปีกไว้พายว่ายน้ำพายน้ำ

0: ค่ะชอบกินปลารูปแพนกวินแรกเกิดจะมีขนสีเทาอ่อนๆหน้าสีขาวบริเวณหัวเป็นสีดำ 2. แมวน้ำเป็นสัตว์ลูกเลี้ยงด้วยนมอ้วนมีหนวดคล้ายแมวไม่มีหูขาคล้ายพายอาศัยอยู่ตามชายฝั่งหากกินในน้ำเขตอุ่นหรือหนาวค่ะ
1: นะคะเอาประเมินเพื่อนๆทั้ง3กลุ่มที่นำเสนอค่ะมีกลุ่มไหนจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมถามว่าสิ่งมีชีวิตมีแค่นกเพนกวินกับแมวน้ำไหมคะมีแค่นั้นไหมไม่นะคะก็จะมีแมวน้ำหมีแล้วก็นกเพนกวินนะคะแต่อันนั้นยกตัวอย่างโครงสร้างสิ่งมีชีวิตมาใช่ไหมคะเพื่อให้รวดเร็วขึ้นแหล่งที่มาของนักเรียนมีมาไหมคะมีแหล่งที่มาชัดเจนไหมคะมีนะคะอาจจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะนี่คืออะไรคะแมวน้ำแมวน้ำมีขาหน้าและขาหลังเป็นลักษณะพังผืดและมีครีบหน้าข้างตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวไปมาขณะว่ายอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรคะหมีหมีเป็นยังไงคะโครงสร้างของเขาก็คือจะมีขนที่ยาวแล้วก็มีขนที่ดกแล้วก็มีชั้นไขมันที่หนาเพราะขั้วโลกสภาพอากาศเป็นยังไงเอ่ยหนาวเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้แล้วก็อะไรต่อคะน้องเพนกวินน้องเพนกวินก็เขาจะมีปีกใช่ไหมคะตรงส่วนนี้เขาจะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรช่วยในการว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่ะนั่นก็คือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะคะก็ต้องเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งเหมือนกันไหมคะทั้งสามแหล่งไม่เหมือนกันดังนั้นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตก็จะมีโครงสร้างเหมือนกันทั้ง3แหล่งไหมคะไม่เหมือนก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตรงนี้เรียนไปสามารถไปสืบค้นคว้าเพิ่มเติมได้อ่ะประเมินตนเองซิวันนี้ในหน้าที่31ค่ะวันนี้เราทำข้อที่1ก็คือมีการพูดถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นเหตุผลให้ผู้อื่นเข้าใจทำได้ดีไหมวันนี้พอใช้หรือปรับปรุงนะคะสรุปบทเรียนวันนี้รู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคะรู้อะไรบ้างคะ
2: โครงสร้างของส
1: ิ่งมีชีวิตเป็นยังไงเอ่ย
2: ม
1: ีลูกปัดบอกว่ามีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ทำไมนะคะสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แล้วคนอื่นล่ะคะแต่ละแหล่งเหมือนกันไหมสภาพอากาศขั้วโลกเป็นยังไง
3: หนาว
1: เย็นสภาพอากาศทะเลทรายเป็นยังไงกลางคืนเย็นส่วนกลางวันเป็นยังไงคะร้อนมากเพราะฉะนั้นต้องมีสัตว์แค่บางชนิดเท่านั้นที่จะไปอาศัยอยู่ได้ทั้งขั้วโลกแล้วก็ทะเลทรายส่วนป่าชะเลนเป็นยังไงคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงเป็นดินเลนแล้วก็มีบริเวณที่น้ำนั้นท่วมขังหรือท่วมถึงตลอดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ต้องมีการปรับสภาพของเขานะคะโครงสร้างต้องเหมาะสมดังนั้นตรงส่วนนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ี่คือสิ่งได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะต่อไปจะพบกันในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานค่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องฝากนักเรียนไว้ด้วยกลับไปทบทวนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคาค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการ

เกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวัน

พรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออก

0: พลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหนียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
1: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็การส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่น

0: จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆ ก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
2: ลอยลับ
1: สารวน
2: สารวน
1: ผ่านกล้าว
2: ผ่านกล้าว
1: กลัว
2: กลัว
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะ
2: ปลา
1: พระคุณ
2: พระคุณ
1: กลับ
2: กลับ
1: เหลียว
2: เหลียว
1: ขวา
2: ขวา
1: พลัน
2: พลัน
1: ไตร
2: ไตร
1: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้

0: ะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่

0: ่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดร้อนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่2

0: ไรพอรู้ไหมคะ
1: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้หนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่2นะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆ เราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้

0: ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไปเลย

0: ้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โหความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: พี่ต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชีต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ใฝ่ในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับรูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
0: ได้เลยครับ

ไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮาริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮาริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮาริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นฮริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางามเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองฮริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับฮริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพญามังรายก็สามารถโจมตีเมืองฮริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองฮริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพญามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองฮริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพญามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพญามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพญามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับเ
พระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของ

เองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับ

0: ไงบ้างครับคีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปคีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าคีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirit of Asia เชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนกพันสิงหนวัตรนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนครโยนกบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคล้ายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคล้ายช้างงูออกมางั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคา
0: คีต้าครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัด

0: วาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
1: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พระยาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮัลลิพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่พุกามอีกที่พุกามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนน่ะรับมาจากที่พุกาม
2: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะ
1: ครับ
2: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
1: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
3: สุดตาครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
4: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตวยเล่นตวยเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้น่ะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอ่ะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเฮาจําเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าเออถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำนึงเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเออเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
0: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยสึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและสึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
5: บ้านร้อยสึ่งนี่แท้ๆในแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็น

0: ราะหน้ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะครับละอ่อนด้วยนี่เราว่าไหวว่าไผหุ่มซึ้งสะลอกมาพอเด้อใครหันนี่เนาะของบักเก่าแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตวยนะของที่เฮาซื้อมาตวยเฮาไปสะสม
1: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
0: ก็มีก็ส่วนมากแต่ว่าการแปลงนี่ยังบ่ได้ก็แนะนําเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสะลอกซอซึ้งนี่ผมก็สอนละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหววะวันนี้ครับปู่ครูผมมาเรียกผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากปู่ครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
2: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ้ยมานิตซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรทำบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
3: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดไว้นั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใช้ภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันไรเดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็น1จะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใช้ไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อน
4: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
5: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
5: จริงด้วยค่ะ
4: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมกล่อมกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนและหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงพระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอร์แซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งมีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง เพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็น

0: เขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี้ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
1: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถ

อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมัชฌิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรญาณวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมัชฌิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาอันพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวี100ครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
2: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่มียังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบไว้ให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปปุ๊บมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: นี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านักคราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาต่างกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาต่างกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ส่งเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อม ทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมขู่ประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
3: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
4: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนเพราะให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาช

ขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทางคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต

นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตติสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียว จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากแผ่นหนังรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสานจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาใต้รถชนนุ๊กหัวมึงกับว่างได้ยังวะคุณนะหรือก็ว่าอะไรอย่าพิดลูกเมียคนอื่นหรือไหนแอวกับก็ไม่พิดลูกเมียคนอื่นกับเออแล้วก็ต่อไปละหลวงพ่อก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ได้แก่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดงในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากย์เสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขนาดในวัดเปล่าเล่นคนเมาก็ยังได้เลยได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้ เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหันชักพระหันสงกรานต์หันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมากจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100 200ทุกวัน50ฐาน40คนอย่างนั้นคนเดิมบางทีเขาจ้างไปรำไปสร้างภาพอ่ะว่าไอ้วงเรามีคนรำใช่ไหมดึงคนอื่นกลับมาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะไปแสดงงานนี่แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะเป็นสร้างเราไม่ทำ
0: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังตะลุงทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
3: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักนั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจในหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของในหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจเราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาใครก็สงสัยว่าเข้ามาทำไมพอมาที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านี่คือเป็นภาพที่รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
0: ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
4: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยน ศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันทำให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
0: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เออเจเจกับเอเจรู้ไหมกว่าประเทศไทยของเราจะคงความเป็นเอกราชไว้ได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ว่าเป็นเพราะบรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ของเราทรงเสียสละอย่างมากมายเลย
2: ใช่ครับพวกผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: แต่ว่ายังมีอีกสิ่งนึงนะที่สามารถช่วยทำให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราคงความเป็นเอกราชไว้ได้ตั้งแต่อดีตรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไร
3: คือป้อมมันอะไรสักอย่าง
1: โอ้ยถ้าโหลดนานขนาดนี้แสดงว่าไม่รู้แง่ๆเลยจะบอกให้สิ่งที่ตากำลังพูดถึงนี้คือป้อมปราการของกรุงรัตนโกสินทร์ไงที่ตาพาสองคนมาถึงที่เนี่ยตาจะให้ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่นี่คือป้อมมหาการ
2: โอ้โหใหญ่โตมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: มันก็ต้องใหญ่ขนาดนี้แหละถึงจะใช้ป้องกันข้าศึกได้ป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตัวเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่น
2: แปลว่าป้อมปราการที่ตารองพูดถึงนะครับต้องสร้างไว้ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วป้อมปราการเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะแล้วก็มีป้อมปราการล้อมรอบพระนครอีกเนี่ยทั้งหมด14ป้อม
2: 14 14ป้อมโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเนี่ยแต่พวกผม2คนเนี่ยคุ้นหูอยู่แค่ไม่กี่ชื่อเองครับตารอง
4: ใช่ครับก็จะมีป้อมมหาการกับป้อมพระสุเมรุนะครับ
1: นั่นแหละเพราะว่า2ป้อมที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยคือ2ป้อมที่เหลืออยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้
2: แล้ว2ป้อมนี้มีความแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
1: อ๋อแน่นอนต้องแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ละป้อมก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างป้อมมหาการเนี่ยก็เป็นป้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้รักษาพระนครมีลักษณะเป็นลูกแปดเหลี่ยมแล้วก็มีกําแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นป้อมที่รักษาพระนครประจําด้านตะวันออกป้อมพระสุเมรุเนี่ยเป็นป้อมที่สวยงามและมีพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมีเชิงเทินมีช่องยิงปืนมีห้องเก็บกระสุนดินดำและยุทธโภคต่างๆต่อมาในปี2524กรมศิลปากรก็ได้บูรณะซ่อมแซมตามรูปแบบเดิมโดยดูจากภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5จนดูแลสวยสง่าเหมือนเดิมอย่างไปดูได้เลยในปัจจุบันนี้และในนั้นนะเขายังใช้พื้นที่โดยรอบสร้างสวนสาธารณะอีกด้วยนะชื่อสวนสันติชัยปราการและก็ยังมีพระพลาด้วยชื่อพระที่นั่งสันติชัยปราการและปัจจุบันเนี่ยลูกเอ้ยมีการตัดถนนก่อสร้างอาคารมากมายไปหมดก็เลยจำเป็นต้องรื้อถอนป้อมต่างๆเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างแต่ว่าโชคดีปัจจุบันเนี่ยราชบัณฑิตยสภาได้อนุรักษ์ป้อมประตูและกำแพงพระนครไว้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และก็เป็นโบราณสถานสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย
2: ถือว่าเป็นป้อมปราการสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่าร้อยปีวันนี้ผมได้มาเห็นกับตา ผมรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆครับตารองถือว่าเป็นป้อมปราการที่สุดยอดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเนี่ย
1: ใช่
2: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารอง ขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเทพราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเทพราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนอง

ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณ

0: สวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บ www.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะคุณผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชค่ะประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะนับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ ความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพประสบกรณิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทําได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับ เช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
2: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าเลอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะ

พระสเวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะสำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

รมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยืนอยู่ที่หน้าพระราชอาณาจักร

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24

0: อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง
2: นะโมตัสสะภะคะวะ

ัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาฐะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: ะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ติยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: Adiyami Imani Pancha Sikha Pathani Silena Sukhatim Yanti Silena Bhoga Sampatha Silena Niputim Yanti Tasmat Silang Visoyathaye
1: มาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอยาจตาสันติทะสัตตาปรัชชคชาติ

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยอาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่ประชาติจะรับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด

ป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระ

บารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นบุรุษได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนม์ชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณี

นับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติพุทธธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

มเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระ

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา

พระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศลทองใหญ่นะคะไปยังอาสงโดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ตุภังคิปเมวัสสมิชฌาตุสัพเพปุเรนตุสังฆปา

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์นะมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากที่นั่งค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

สำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนแล้วก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

Frappe.

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมและอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุกลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุกเด็ดเป็นมุกลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศลณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มาถึงห้วงสุดท้ายแล้วนะคะโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคุณผู้บรรยายภาษาไทยได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์รวมทั้งผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาระวังไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มี

0: ใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
1: สวยค่ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เปิ้ลบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูอันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะ
0: เก็บได้ตลอดปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกันเด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม
3: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดู
1: นี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
4: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
4: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายๆทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ทรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
1: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
1: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
1: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพิร์นหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่
2: ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมันหลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวมั้ยใช่มั้ยจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: นี่เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมาก

เดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่

0: ข่ไก่2ฟองคนเลย
1: จัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
2: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
1: โอเค
2: เนื้อมันจะเนียน
1: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
2: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
1: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบๆของเห็ดด้วย
3: เราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ครื่องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่านิด
0: มากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วทีเดียว
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: รสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่ อ่ะ
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย

จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่นู้นบนข้างเงียบหน่อยเงียบเอาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะ
4: อมรินทร์ทีวี

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสอง DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
3: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
3: ไปลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทย

0: จีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่ล่ะครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและปวดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: กรอบนี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
2: กินดิบนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
2: เหนียว
0: อ
2: ิ่มแล้วทั้งวันไม่ต้องกินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกส้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทอง

0: ามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงผู้จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: ด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศิรินาถพิลัดกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหามีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบิดมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อ

ห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานต่างกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คน
ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพาน1ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

วังในพิธีกรรมเพนกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประดำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ทางเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและย้ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวิรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัดบริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดวัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองระยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโภสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมท

ทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกลางแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นนะ

0: พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาจุดต่างรับเส้นแรงร่วมของสินค้าทั้งดีนานา

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชนะผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรยังไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาตรโลหะหรือบาตรเหล็ก
2: พระอาจารย์ครับผมขอดูบาตรของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญก่อนอันนี้คือบาตรเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาตรนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาตรใบนี้มาจากที่บ้านบาตรชุมชนบ้านบาตรเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาตรที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะ

0: ขาทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาทแปดตะเกียบ
1: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาดเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาดชุมชนบ้านบาดเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาดด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาดเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาดเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไงครับ

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเนี่ยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชนอ่ะ

ยิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ชุมชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทำบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทำบาดคือบ้านเนี่ยสี่หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทำบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
1: นี่ป่ะครับศาลากลางบ้าน
2: ใช่ค่ะเป็นศาลาแอนกประสงค์นะคะ
1: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
2: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งงานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี
1: ้ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับแล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
2: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
1: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
2: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
1: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
2: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
1: น้ำใสเลยฮะ
2: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
1: ใช
2: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
0: อีกส่วนหนึ่งเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาใช้บูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาดเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมาเนี่ยค่ะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะ
0: โค้ง
1: มาเป็นวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทอะค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างัวผมกำลังจะสั่ง
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตัดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ประกอบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบข้าวเสร็จปุ๊บข้าวไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่เชื่อมด้วย
2: ข้ามีพอดี

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคมอย
0: ู่ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนักหนึ่งปอนด
1: ์หนึ่งปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนี
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างแล้วตรงที่ตีเอามือลูบนี
1: ่อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ยก
0: ็จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แล้
1: วก็ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ต้องทำก็ต้องดูไปด้วยครับว่าผมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนถึงท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทําไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์คของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาท ปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะฮะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเขาต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุผงสตุข้อนจากตปุสสะภริกะเนี่ย
4: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมเข้ามา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคติเนี้ยก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทําบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิ่งช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทจากโรงงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทําหน่อยก็ 9,500
5: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊มร้อยกว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
5: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาดมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาดเราเห็นว่าราวๆ2514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาดเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาดอีกเลยนะก็ไปซื้อบาดพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
0: เคยไปดูนะเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
3: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาทมาจากไหนมาจากยุทธยา พอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาทไม่มีวันตายแน
1: ่ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาทถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
0: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรสนับสนุนก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาทตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาทแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาทสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับพี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
1: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
2: ฟังครับโอ้เสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
1: อันนี้คือเหล็กดี
2: สแตนเลสดังไหม

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครอง

ลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่ไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำน้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้น

0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
1: เออเออเอ้าชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
1: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
2: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
1: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื
0: ่
1: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
0: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
2: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพเนียรมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธาน

คือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

เช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้า2ประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวด

0: ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
1: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกขานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงาม

0: ของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทำเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของในชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทำเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวามิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเรา

0: เราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตุลบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดกับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คน
1: ค
0: ิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก
0: ่
1: ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุ
0: ร
1: ีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำไปตกได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี้มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชชเที่ยวยิบยุคของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
1: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ณะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็หวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ขาเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอ.ไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยาชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยาชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยาชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุมพุจะจัดการแข่งว่าวของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
1: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนนะครับเป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
0: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
1: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวเปอร์ฮามัสเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนควรรับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวเปอร์ฮามัสในส่วนว่าวเปอร์ฮามัสนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับ เรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพลังชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารฮาลาลของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดน้องจิกนะครับติดน้องจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเรศต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
0: ์
1: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
0: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ในชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำ ในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการส

อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในสมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยฉงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: มวันนี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมิ้นท์ยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นท์ในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณได้เลย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วแหละว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แล้วเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนทั้งหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันนะคะแลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

คะตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปารากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงลานอดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา 2,408 คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมัตตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปารากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
0: โอ
1: ้ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
0: ค่ะ
1: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชี
0: พแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
0: ้ไม่ต้องรีบแล้ว
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เอาเริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มินจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง

0: ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
1: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะครับขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: ะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณเอกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดู
1: ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
2: อาจารย์ชวาลคุพิพัฒน์
0: แล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
2: อ๋อยินดีเลยครับคือพิพิธภัณฑ์เราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
2: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทป์เนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
2: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
2: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้คุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสมัยก่อนกว่าจะได้รูปรูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: นี
2: ่รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
2: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบัตรหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบัตรหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
0: ดูจากอุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงาดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
2: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเด
2: ียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลทอันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
2: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับต้องมาทางนี้
0: ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
2: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
2: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
2: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
2: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับทีนี้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบเนี้ยเข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
2: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพในประเทศไทยเลย
2: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่าง

0: การผ่าตัดระบบอันนี้คือ dry plate เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทน wet plate ครับเพราะว่าระบบ wet plate เนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบดายเพจเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30แผ่นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
0: ัง
1: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากก็คือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
0: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
1: ่
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป์
0: เป็นภาพถ่ายที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค
1: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
1: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: จริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองทองเห็นไหมครับ
0: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัตถ
0: ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานา

0: มีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีคศ1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมิ้นค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะคือวันนี้เต็มยศเลย
1: นะขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนเขาจับมือเลยค
1: ่ะขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มาให
1: ้ไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3มีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะ
0: โอเค
1: ไป
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว
1: เ
0: ข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาเลกัวสังฆราชปาเลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
0: ฮะเขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาโลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิตโกศลพญากษัตริย์กิตโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: เ
1: ป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละ นายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER
0: Berger
1: อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
0: โอ้ยังทรงพระเย
1: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
0: ค่ะ
1: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
0: อ๋อภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
1: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
0: กล้องเบลอ
1: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
0: ลดลงมาเหลือเป็น
1: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
0: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
1: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
0: ข้างหลัง
1: หลังเนี่ย
0: หล
1: ัง
0: อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
0: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
1: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
0: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
0: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
0: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
1: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: ก็ไก่ยันหอนกฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมึงไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: เออค่อยชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดย

ฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ. 2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงน
0: ะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่
0: 4
1: สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of Siamแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลและการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
0: ส
1: ิ้
0: นก
1: ่
0: อนอ
1: ี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกัน
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: อ๋อก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาด

0: ที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อ่ะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลารัชกาลที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5 ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ.112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็จ
0: เสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: มคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมิ้นจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมิ้นด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

0: ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่าย พยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม

0: ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะ

0: ระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพิทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี25008เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์จะ อะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ

0: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
1: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ย

0: ต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
1: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
0: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคม

0: คมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุประสงค์ของผม
1: ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับ

0: ทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
1: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8

18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
4: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเรา

0: ่กับแม่น้ำบางมะกงมีจ่ามีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นนะคะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันของพ่อตัดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นขุนและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไป

0: ชิต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

0: หรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2 ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนราธหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โอ้ความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่มาครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชิต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ใฝ่ในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: รูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรหริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรหริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรหริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นหริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่าน นอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนชาติไทยเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางามเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพญามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพญามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พญามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองฮะริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับฮะริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพญามังรายก็สามารถโจมตีเมืองฮะริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองฮะริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพญามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองฮะริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงหลักครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพญามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพญามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพญางามเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพญามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพญามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรเป็นยังไงบ้าง ไงบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต

0: ้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirit of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
1: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนักพันสิงหนวัตนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
2: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกนครโยนกบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมังกรคล้ายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมังกรเนี่ยคล้ายช้างงูออกมางั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมังกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
0: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
3: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
1: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
2: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่าน ฮัลลีพุนชัย

0: ซึ่งเป็นแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิง
1: ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่พุกามอีกที่พุกามก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนน่ะรับมาจากที่พุกาม
2: แล้วหลักฐานของพญาแสนภูอะคะ
0: ครับ
2: ทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
0: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
3: สุดท้ายครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ
4: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเฒ่าเปิ้นเข้าไปสอนละออนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตวยเล่นตวยเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้น่ะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอ่ะผมก็เป็นเลยเนื่องจากว่าเฮาจําเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าเออถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำนึงเนี่ยมันจะดีมากได้ผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึงจากซึงก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคุยแล้วก็ไปกลองไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเออเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
5: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยสึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและซึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
6: บ้านร้อยซึ่งนี่แท้ๆในแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะครับละอ่อนตัวเองนี่เราอ่ะไหวว่าไผหุ่มซึ้งสะลอกกับมาพอเนอไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เขาเนี่ยตัวเองนะของที่เขาซื้อมาตัวเองเขาไปสะสม
7: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างยังครับ
6: ก็มีก็ส่วนมากแต่ว่าการแปลงนี่ยังไม่ได้ก็แนะนำเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนจูบ้านนี่หมีแต่ว่า สล้อซอซึ้งนี่ผมก็สอนให้ละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหวว่าวันนี้ครับปู่ครูผมมาเรียกผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากปู่ครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
5: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ๊ยมานิดซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ๊ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัวจึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรทำบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
1: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดไม่นั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพยังบ่มีภาษาไทยใจก็จะใจภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรยังไงจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะที่นี่บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็น1จะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใช้ไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อนๆนะ
3: ครับเราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
8: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
8: จริงด้วยค่ะ
3: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
8: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
3: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: ้นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูย
0: ุ้ยใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่น

0: ็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรใดนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่รอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่า ร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
0: ลอยลับ
1: สารวน
0: สารวน
1: ผ่านกล้าว
0: ผ่านกล้าว
1: กลัว
0: กลัว
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณ
0: พระคุณ
1: กลับ
0: กลับ
1: เหลียว
0: เหลียว
1: ขวา
0: ขวา
1: พลัน
0: พลัน
1: ไตร
0: ไตร
1: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกรในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิศสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิศสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิศสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
2: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
2: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
2: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
1: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
2: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็

0: ออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะ

0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
2: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาด ดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษ

0: คิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขมคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบที่ขอพบสีสวัสดเป็นมัดฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะ ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางงามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่บันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดทรุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางงามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงพระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

งขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารย์จารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะ

0: เมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกองชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุกการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยางเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดาโตะโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมี

0: อย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
1: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่ใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหล่นเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

0: วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สมเด็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหี่ยงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนสงขลาภาคภูมิใจ ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้

ค่อนข้างเย็นนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเลื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วมารุ่นพ่อเขาแล้วมารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังเลยมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครราและยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่เป่าอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วเราก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้าง
1: จนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะสร้างเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดง
1: ผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้ง
0: ณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุกซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
2: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับ

0: เมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดกประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาหลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหุ่มในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
2: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุงที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครดิเริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนคราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
3: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
4: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังพร้อมคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อย

การหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้านะครับเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับ
1: คุณครูคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้นะครับชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณต่างๆในภาคเหนือครับที่เคยมีความสำคัญแล้วก็เคยยิ่งใหญ่ซึ่งเมืองโบราณเนี่ยได้จำลองมาให้เราชมกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับชีต้าพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้างั้นแผนที่อยู่ในมือครูแล้วเราไปลุยกันดีกว่าครับ
1: ไป

0: ต้าครับสถานที่แห่งนี้นะครับคือการถ่ายแบบพระธาตุจอมกิติมาจากวัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายครับ
1: แล้ววัดนี้มีความสำคัญไหมคะ
0: ในกลางพุทธศตวรรษที่15นะครับตำนานเล่าว่าสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของคนโบราณครับพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุจอมกิตินะครับมี2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือส่วนของพระเกศาธาตุหรือว่าเส้นผมของพระพุทธเจ้าและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของพระนาราศหรือว่าหน้าผากของพระพุทธเจ้าครับ
1: โอ้ความสำคัญเยอะมากจริงๆค่ะและเป็นความสำคัญที่ดีมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับดังนั้นวัดพระธาตุจอมกิตินะครับจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเมืองเชียงแสนครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนนิยมไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุจอมกิติอยู่เลยนะครับ
1: ถ้าหนูไปเชียงรายหนูจะให้คุณแม่พาไปเที่ยววัดพระธาตุจอมกิติค่ะ
0: ชิต้าครับและนี่นะครับก็คือการถ่ายแบบวัด7ยอดหรือว่าวัดโพธารามจากจังหวัดเชียงใหม่ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถือได้ว่าเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาก่อนครับเพราะฉะนั้นถ้าชีต้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดวาอารามที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงมากๆเลยครับอย่างเช่นที่วัดโพธารามหรือว่าวัด7ยอดนะครับถือเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยได้มีการจำลองรูปแบบศิลปะมาจากเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียครับพุทธคยาเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปลี่ยนสภาพจากเจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยสามารถจำลองสถาปัตยกรรมของพุทธคยามาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ได้ก็แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ของเชียงใหม่นั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีบุญบารมีแล้วก็ใฝ่ในการทำบุญทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอครับเห็นรูปปั้นเทวดารอบๆนี้ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: รูปปั้นเทวดารอบๆนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของเทพชุมนุมซึ่งในตำนานเนี่ยเล่าว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มีเทวดาและนางฟ้ามากมายครับลงมาอนุโมทนาและแสดงความยินดีกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจดีย์นี้นะครับแทนสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมีการปั้นรูปเทพชุมนุมอยู่โดยรอบฐานของพระเจดีย์แทนเรื่องราวในตำนานนั้นนั่นเองครับครับอย่างที่เห็นพระพุทธรูปด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามแบบพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นที่1ครับโดยพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับจะมีลักษณะพระวรกายที่ค่อนข้างอวบอ้วนแทนความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนั่นเองครับและมีลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนั่นก็คือชายสังฆาติของพระพุทธรูปนั้นจะสั้นอยู่เหนือพระถันหรือว่าอยู่เหนือราวนมครับซึ่งพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรกๆนะครับก็จะส่งแรงบันดาลใจและสืบทอดลักษณะทางศิลปะไปสู่พระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อๆมาครับและหนึ่งในพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในปัจจุบันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านนาเนี่ยมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
1: แตกต่างค่ะเพราะที่นี่แปลกกว่าที่อื่นคุณครูคะเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับไปฟังกันดีกว่าครับชีต้าครับภาคเหนือของไทยเราเนี่ยเคยมีอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายอาณาจักรเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกเชียงแสนครับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายทุกวันนี้ครับและหลังจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนค่อยๆเสื่อมลงนะครับก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกอาณาจักรหนึ่งครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมอญของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในราวพุทธศตวรรษที่13นั่นก็คืออาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบันครับแต่หลังจากนั้นนะครับอาณาจักรฮริพุนชัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานก็ค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดอาณาจักรฮริพุนชัยก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาครับทีนี้หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าอาณาจักรล้านนานั้นเติบโตขึ้นได้อย่างไรครูต้นคูณจะเล่าให้ฟังครับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่18บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานและตั้งบ้านเมืองและแว่นแคว้นที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานหลายเมืองสืบต่อมาครับเช่นแคว้นโยนกเชียงแสนแคว้นหิรัญนครเงินยางแคว้นหริพุนชัยและแคว้นพะเยาเป็นต้นครับ นอกจากนี้ยังมีเมืองซึ่งมีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่อีกหลายเมืองเช่นเมืองเขลังนครหรือลำปางเมืองแพร่เมืองน่านนอกเหนือจากเมืองโบราณที่กล่าวถึงแล้วนะครับส่วนเหนือของดินแดนไทยยังได้ปรากฏแว่นแคว้นโบราณที่ปกครองโดยชนเช่นเดียวกันเช่นแคว้น12ปันนาซึ่งทุกวันนี้อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีนครับแคว้น19เจ้าฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าแคว้น12เจ้าไทยหรือแคว้น12จุไทยที่อยู่ในแคว้นล้านช้างหรือว่าประเทศลาวในปัจจุบันนะครับจนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่18ครับได้มีอาณาจักรที่เข้มแข็งและมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งนะครับได้สถาปนาบ้านเมืองขึ้นมาปกครองครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายอาณาจักรเลยนะครับเช่นพะเยาครับตำนานเมืองพะเยานะครับได้เล่าว่าการสร้างเมืองพะเยานั้นสร้างโดยกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสามารถมากชื่อว่าขุนจอมธรรมครับขุนจอมธรรมมีพระบิดาซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสนหรือเมืองหิรัญนครได้โปรดให้สร้างเมืองพะเยาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17โดยพะเยานั้นนะครับมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและมีพระปรีชาสามารถหลายพระองค์เช่นขุนจอมธรรมและขุนเจืองเป็นต้นในสมัยของพญางำเมืองครับได้มีนโยบายการใช้สันติวิธีในการผูกมิตรกับแว่นแคว้นต่างๆเช่นพญามังรายแห่งล้านนาและพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คืออาณาจักรล้านนาครับจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่19นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช1800เศษๆพญามังรายครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนาแต่ว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านนาของพญามังรายไม่

0: เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกนั้นพระยามังรายเนี่ยก็ตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรของท่านอยู่ที่เมืองเชียงแสนเหมือนกับกษัตริย์พระองค์ก่อนๆครับแต่ว่าในปีพุทธศักราช1805ก็เกิดเรื่องสำคัญขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพระยามังรายท่านพิจารณาเห็นว่าเมืองเชียงแสนครับไม่เหมาะกับการที่จะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับก็เลยให้มีการย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่เมืองเชียงรายซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแทนครับแต่ว่าเมืองเชียงรายก็ยังไม่ใช่เมืองที่เหมาะสมที่สุดนะครับเมืองที่พระยามังรายนะครับได้เลือกให้มาเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของอาณาจักรนั่นก็คือเมืองฮริพุนชัยหรือว่าลำพูนครับในช่วงนั้นนะครับฮริพุนชัยครับเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางด้านการค้าและมีความร่ำรวยทางด้านวัฒนธรรมครับในที่สุดนะครับพระยามังรายก็สามารถโจมตีเมืองฮริพุนชัยได้สำเร็จครับแต่ว่าใช้เมืองฮริพุนชัยนั้นเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับพระยามังรายท่านก็ทรงคิดว่าเมืองฮริพุนชัยนั้นมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนามากกว่าจะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรครับเลยให้มีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4โดยไปตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่อยู่ที่เวียงกุมกามแต่ว่าปัญหาและข้อจำกัดของเวียงกุมกามนะครับนั่นก็คือน้ำท่วมครับเวียงกุมกามนะครับเป็นเมืองที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งครับดังนั้นพระยามังรายจึงใช้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่นานนะครับจนถึงปีพุทธศักราช1839ครับพระยามังรายนะครับได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยและพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรพะเยาซึ่งเป็นพระสหายครับมาช่วยกันเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ครับและในที่สุดนะครับพระยามังรายครับก็ได้เลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเป็นศูนย์กลางแห่งที่5และเป็นศูนย์กลางที่เป็นที่มั่นสำคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาสืบต่อมาหลังจากนั้นครับพระเจ้าติโลกราชเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากที่สุดพระองค์หนึ่งของล้านนาครับแต่หลังจากสิ้นพระเจ้าติโลกราชแล้วนะครับอาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมลงอาณาจักรล้านนามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะครับโดยชาวล้านนาเนี่ยได้มีอักษรที่เรียกว่าอักษรธรรมครับอักษรธรรมนะครับนิยมใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นภาษาบาลีครับส่วนตัวหนังสือที่ใช้ในทางราชการนะครับเราเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามชาวล้านนามีความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงอย่างมากครับในสมัยของพระเจ้าติโลกราชนะครับทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากทรงสร้างวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่และทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยของพระยามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของล้านนานะครับได้มีการใช้กฎหมายว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่ให้หลักในการประกันความยุติธรรมสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาครับทุกวันนี้นะครับยังมีหลายหมู่บ้านเลยนะครับในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้ประยุกต์เอาหลักจากกฎหมายมังรายศาสตร์มาใช้ในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากรบ้างครับชีต้าจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปชีต้าพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมครับ
1: เห็นชัดเลยค่ะถ้าไปชมสถานที่ด้วยต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นแน่เลยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวตอนท้ายครูจะลองถามคำถามดีไหมดูว่าชีต้าจะตอบได้หรือเปล่า
1: ได้เลยค่ะ
0: นะครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องอาณาจักรล้านนาที่คุณครูเล่าไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรล้านนาเนี่ยบริเวณภาคเหนือของไทยเราเคยมีอาณาจักรเชียงแสนมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะพาชีต้าและน้องๆทางบ้านทุกคนไปรู้จักกับอาณาจักรเชียงแสนให้มากขึ้นนะครับผ่านรายการ Spirits of Asia ตอนเชียงแสนนครแห่งตำนานเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ
2: ทะเลสาบเชียงแสนหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อเวียงหนองล่มตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานกันว่าอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวการสร้างเมืองใหม่บนที่ราบเชียงแสนเอาไว้ว่าพญาสิงหนวัตรได้รวบรวมเอาคนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆแล้วจัดตั้งเป็นอาณาจักรโยนกนกพันสิงหนวัตนครตำนานยังเล่าถึงพระเจ้าพรหมกุมารวีรบุรุษที่ได้กอบกู้บ้านเมืองจากพวกขอมและช้างส่งคู่บารมีชื่อพานคำซึ่งยังคงถูกพูดถึงและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืนผ่านการประดับประดาวัดและสถานที่สำคัญของเมืองเชียงแสนมาทุกยุคทุกสมัย
3: พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พยายามจะ ตอกย้ำหรือว่าเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์อันเก่าแก่ก็คือพยายามโยงไปถึงยุคโยนกคนครโยนกขบุรีที่ยุคเก่าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตำนานยุคเก่าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะกล่าวถึงช้างงูโดยกษัตริย์ในอดีตเนี่ยที่สามารถไปจับงูในแม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็กลายเป็นช้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นช้างคู่บารมีสำคัญเนี่ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยจะเกิดการรับรู้แล้วก็ผลิตซ้ำสืบกันมาครับดังนั้นเมื่อมีการสร้างสถานที่ตรงนี้เป็นสะดือเมืองนั้นความเป็นเก่าความเก่าแก่ที่พยายามอ้างให้เห็นความสืบเนื่องเนี่ยก็เอาตำนานตัวนี้เนี่ยมาผูกกับสถานที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็คือรูปปั้นที่เป็นรูปของวีรบุรุษอดีตกษัตริย์เนี่ยกำลังจับงูแล้วก็กำลังกลายเป็นช้างอย่างที่เราเห็นนะครับแม้กระทั่งประดับลายประดับตรงสันของมณฑปที่เป็นหลักเมืองหรือสะดือเมืองตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโดยขนบเดิมเนี่ยจะเป็นรูปมกรคล้ายนาคแต่ตัวนี้เนี่ยก็พยายามทำให้เอกลักษณ์โดยการปรับนาคเนี่ยให้เป็นช้างงูโดยเป็นมกรเนี่ยคลายช้างงูออกมางั้นตัวนี้ก็จะทำให้เห็นการผสมผสานตำนานความเชื่อแล้วก็โยงเข้ากับประวัติศาสตร์ในการรับรู้ของท้องถิ่นเนี่ยออกมาผ่านงานศิลปกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งรูปปั้นช้างงูตัวนี้แล้วก็ช้างงูที่เป็นมกรคลายช้างงูอยู่ข้างบนสันหลังคาก
0: ีตาร์ครับน้องๆทางบ้านครับจากสารคดีนะครับว่านักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์และผู้คนในท้องถิ่นได้มีการค้นคว้าและร้อยเรียงเรื่องราวในประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีงานศิลปะและเรื่องเล่าต่างๆครับเพื่อที่จะพยายามตามหาความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนและนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าในตำนานอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ครูยังไม่ได้เล่าให้ฟังชีต้าอยากฟังไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในรายการ Spirit of Asia
2: เรื่องราวของเมืองบริเวณที่ราบเชียงแสนที่ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งได้ดำเนินมายาวนานหลายพันปีนับตั้งแต่ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำจนถึงยุคของพญาแสนภูกษัตริย์องค์ที่3ของราชวงศ์มังรายที่ขึ้นครองอาณาจักรล้านนากล่าวได้ว่าเชียงแสนยุคนี้มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเพราะพญาแสนภูมีพระราชประสงค์ให้สร้างบริเวณนี้ขึ้นเป็นเมืองฮิรัญนครชัยบุรีสีเชียงแสนด้วยจุดมุ่งหมายที่ให้เป็นเมืองหน้าด่านทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาแห่งใหม่เห็นได้จากความร่ำรวยทางวัฒนธรรมในเขตเวียงเชียงแสนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและโบราณสถานที่สำคัญมากกว่า70แห่ง
3: ทางวิชาการเนี่ยก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นวัดที่พญาแสนภูสร้างตั้งแต่สมัยที่มาสร้างเชียงแสนในปี1871ครับในช่วงนั้นแล้วหลักฐานในทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเนี่ยก็ยืนยันเชื่อมโยงไปถึงยุคต้นๆของล้านนาด้วยที่รับมาผ่านฮัลลิพุนชัยซึ่งไปแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้ำปิงครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏก็คือสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็คือเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้เนี่ยสืบเนื่องยาวไปถึงที่ผู้การอีกที่ผู้การก็มีเจดีย์ลักษณะนี้นะครับก็เลยมีการเชื่อมโยงว่าเจดีย์ที่ประสักรับอิทธิพลมาจากฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนแล้วก็ฮัลลิพุนชัยที่ลำพูนเนี่ยรับมาจากที่ผู้การ
4: แล้วหลักฐานก่อนยุคของพญาแสนภูอะคะทำไมเราถึงไม่เจออะไรเลยอะคะ
3: ที่เรายังไม่เจอในการขุดค้นจากที่ผมพยายามติดตามอ่านสำรวจรายงานการขุดค้นของทางศิลปากรนะครับสันนิษฐานกันว่าเดิมเนี่ยบริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับถือพุทธศาสนาเข้ามาดังนั้นการนับถือของคนยุคนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะศาสนาแบบธรรมชาติศาสนาแบบผีดั้งเดิมดังนั้นการนับถือศาสนาแบบผีหรือวิญญาณดั้งเดิมเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการสร้างสถานที่เคารพแบบไม่ถาวร
0: สุดตาครับน้องๆทางบ้านครับนอกจากศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วนะครับดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาก็ยังถือเป็นมรดกที่สำคัญที่ยังได้รับการสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าดนตรีและภาษาของอาณาจักรล้านนาได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างไรไปชมกันครับ

0: พื้นเพเดิมเนี่ยผมเป็นคนสุโขทัยครับแล้วผมมาบรรจุเป็นครูที่นี่เมื่อ2533ตอนแรกที่มาเนี่ยผมหันคนเท่าเปิ้นเข้าไปสอนละอ่อนในโรงเรียนเนาะผมไปฟังแล้วเกิดความสนใจก็เลยไปนั่งดูไปนั่งเล่นตัวเล่นตัวเฮาก็ยิบซึ้งเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยู่วัดเนี่ยผมฟังเพลงพวกนี้มาก่อนละมันอยู่ในสมองพอฟังปุ๊บเขาน่าจะเล่นได้นะก็เลยสนใจหยิบเครื่องเล่นตัวคนเท่าสอนเพื่อนก็สอนตัวเฮาก็เล่นไปตัวคือปีเดียวอะผมเลยเนื่องจากว่าเฮาจำเพลงได้เนาะจริงๆแล้วผมสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเฮาก็มาคิดว่าถ้าเฮาสอนภาษาอังกฤษแล้วเฮาสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างชาติได้แห่งกำหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากใดผมก็เลยสนใจแล้วเล่นอย่างจริงๆจังๆเล่นจากเครื่องหนึ่งคือซึ้งจากซึ้งก็ไปสล้อจากสล้อก็ไปคลุยแล้วก็ไปกล่องไปชิงฉาบทุกอย่างเฮาเล่นได้หมดเลยแต่จริงๆแล้วเฮาไม่ได้ไปเฮียนที่ไหนเฮาเป็นครูพักรักจำพอคนเฮาเล่นแล้วก็สนใจเฮาก็ยิบไปเล่นเล่นไปเล่นมาก็กลายเป็นว่าเฮาสอนนักเรียนได้พอสอนนักเรียนได้ปุ๊บก็ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาชมรมดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1: ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักมีบ้านโบราณของคุณครูสมนึกสุขสุวรรณลูกหลานชาวไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองเชียงแสนที่พยายามจะรักษาภูมิปัญญาของชาวไทยยวนเอาไว้โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวต่อเติมบ้านไม้หลังเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีบ้านร้อยสึ่งเพราะอยากจะสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาบ้านไม้เรือนไทยของคุณครูสมนึกหลังนี้คือแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเชียงแสนครูสมนึกเล่าว่าบ้านร้อยสึ่งยังคงเก็บรักษาเครื่องดนตรีโบราณตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเอาไว้อีกทั้งยังมีเครื่องดนตรีทั้งเก่าใหม่เอาไว้มากกว่า50ชิ้นโดยเฉพาะสล้อและสึ่งเครื่องดนตรีล้านนาโบราณที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยยวนที่ได้ส่งต่อไปถึงอาณาจักรล้านนา
2: บ้านร้อยสึ่งนี่แท้ๆเลยแปลงมาเมื่อปีประมาณ53เริ่มคิดขึ้นมานี่ก็เริ่มเอาเครื่องดนตรีมันเกิดกันเนาะพอดีแปลงบ้านหลังนี้ก็ขนมากอ่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นอยากจะคือเป็นแรงศึกษาของคนทั่วไปเนาะกับละอ่อนด้วยนี่เราว่าไหวว่าไผหุ้มซึ้งสะลอกกับมาพอเด้อไข่หันนี่เนาะของมะเกาแล้วก็ของที่เฮาเนี่ยตัวนะของที่เฮาซื้อมาตัวเฮาไปสะสม
3: ได้ขายทอดวิชาให้ใครบ้างหรือยังคร
2: ับ ก็มีก็ส่วนมากก็แต่ว่าการแปลงนี่ยังไม่ได้ก็แนะนำเป็นบางคนไปเนาะแต่ว่าเขาจะมาเฮียนอยู่บ้านนี่มีแต่ว่าสล้อซอซึ้งนี่ผมก็สอนละอ่อนมาตั้งแต่ห้วยเกียงมาละเคยอันมีนักศึกษาฝึกสอนมาผมก็สอนการดีซึ้งแต่ป้าแกมาไหววะวันนี้ครับพ่อครูผมมาเดียวผมตั้งวงแล้วนะที่ผมได้ความรู้จากครูที่สอนดีซึ้งผมว่าผมก็ไปพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ตั้งวง
1: และเพราะชาวไทยยวนมีความผูกพันกับวัดร่องรอยและหลักฐานของชาวไทยยวนเชียงแสนจึงยังคงปรากฏให้เห็นตามวัดต่างๆในเขตเวียงที่วัดพระเจ้าล้านทองยังคงมีร่องรอยของตัวอักษรล้านนาปรากฏอยู่ในใบลานภูมิปัญญาหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในใบลานแต่การขาดแคลนผู้รู้ทำให้หลายๆคนในเชียงแสนกำลังเป็นห่วงว่าอัตลักษณ์ด้านภาษาของชาวไทยยวนกำลังจะเลือนหายไปเราได้พบกับพระครูสุวรรณวิสุทธิคุณและพ่ออุ้ยมานิดซึ่งเป็นชาวเชียงแสนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงเขียนและอ่านใบลานในภาษาล้านนาได้พระครูและพ่ออุ้ยเล่าให้เราฟังว่าการเขียนหรือจานอักษรธรรมล้านนาที่กลมโค้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดการจานอักษรแต่ละตัว จึงต้องใช้ทั้งความอดทนและเพียรพยายามอักษรธรรมบนใบลานเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของคนในอดีต
4: คือภาษาล้านนาเนี่ยมันสันนิษฐานว่าจะมาดังเดิมแล้วก่อนที่จะมีภาษาไทยถึงคิดอย่างนั้นนะเมื่อก่อนคนโยนกเนี่ยมันจะมีพับยังบ่มีภาษาไทยใจเขาจะใจภาษาล้านนาเป็นหลักคือคนเกิดมาก็ต้องจานเลยเขาเรียกว่าจานนะฮะไม่ได้บอกว่าเขียนนะจานจะเป็นทำใส่ในใบลานไว้ว่าเด็กคนนี้เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างไรนะจะต้องเขียนเป็นภาษาล้านนาหมดเลยนะฮะทีนี้บ่ใช่เฉพาะกับไอ้ที่จะเป็นไอ้คัมภีร์ติพระเทศอย่างเดียวมันจะเขียนว่าจะเป็น1จะเป็นกฎหมายสมัยก่อนนะจะเขียนเป็นกฎหมายก็มีจะเขียนเป็นทุกอย่างอะทุกอย่างที่ทางอันนี้เขาเขียนเนี่ยคือจะใจไอ้ตัวอักษรล้านนาหมดเลยนะคือนี่คือดังเดิมสมัยก่อนๆนะ
5: เราก็จะเห็นว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและยังคงมีมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆทางด้านศิลปะและวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับวันนี้ชีต้าได้รับความรู้มากไหมครับ
6: ถ้าเป็นเมืองโบราณนี้นะคะชีต้าจะได้เห็นสถาปัตยกรรมล้านนาค่ะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่นค่ะแต่ถ้าเป็นรายการที่ครูนำมาให้ชีต้าชมนะคะชีต้าพบว่าชีวิตของคนในเชียงแสนและล้านนาค่ะเกี่ยวข้องกับศาสนาและเขามีอักษรเป็นของตัวเองด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วครับและปัจจุบันนี้นะครับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้ตกทอดมาจากอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรเชียงแสนก็ยังคงสืบทอดมาเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในปัจจุบันอีกด้วยนะครับชีต้า
6: จริงด้วยค่ะ
5: วันนี้เราเที่ยวกันสนุกมากเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปชมอะไรที่น่าสนใจได้รับความรู้และน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
6: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
5: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่มาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างงี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี
2: ่
0: ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: พี่
0: เพ
2: ล
0: น
2: ะ
0: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพลนบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะ
1: ยังเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
2: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมแม่หนูขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะพี่เพิร์ล
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบปลอกเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊ะไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะพริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม
0: ้
1: แล้วก็แกงส้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูเราก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยอะคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินอะกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่เป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: โอ้แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำ

0: หั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
1: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหู

ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแล้วพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
3: นู้นคนว่าเงียบหน่อยเงียบเอาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลังแสง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

มัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลย
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณได้เลย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายค่ะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที่
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แล้วเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนทั้งหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันนะคะแลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกและมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะ

คะตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงลานอดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา 2,408 คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระราชทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมัตตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลิกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูสตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: ตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพบังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
0: ้ไม่ต้องรีบแล้ว
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: โอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มิ้นจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: ะแล้วตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นท์เรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นท์ไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นท์เนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือพิพิธภัณฑ์เราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันดาการ์ไทยเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องจัดอุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำ

0: รูปไปเกตก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาแกโรไทป์สูญสลายไปจากโลกเลยนะครับ
1: เป็นกระบวนการอะไรคะ
0: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
1: โคโรเดีย
0: นโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราจะบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
1: เวทเพลท
0: กระบวนการเวท
1: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับ
1: ต้องมาทางนี้ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
0: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปหนึ่งแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
1: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
0: ใช่
1: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
0: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
1: แทนเลย
0: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
1: เกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทยเลย
0: แล้วก็เทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
1: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็นวัดเพลทอันนี้เลย
0: ใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
1: ีไดเพลทแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
1: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
1: นี่เขาเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
0: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
1: 30
0: แผ่
1: นอันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
0: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
1: เป็นฟิล์มกระจก
0: นึกออกไหมครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกมันต้องขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
1: ัง
0: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากก็คือการถ่ายภาพ
1: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
0: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นอยากๆยักยืดหดได
1: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
0: ่ยืดหด
1: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
0: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
1: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกเดี๋ยวมีไหมคะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: มีครับ
1: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์เชิญทางนู้นครับ
1: อันไหนคะอาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
0: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
1: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค
0: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
1: ป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกริโอไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกริโอไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
0: ใช่
1: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
1: ของจริงเลยเหรอคะคุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
0: ันนี้ครับ
1: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
1: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปนี
1: ่
0: นะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดตากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
1: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
0: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
1: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
0: หลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันหนึ่งที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจะแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบ Daguerreotype ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบ Daguerreotype มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมิ้นค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มา
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ทุกขาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: หนึ่งสองสามก็ยังมีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาเลกัวสังฆราชปาเลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
0: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาโลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
0: ค่ะ
1: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นนายจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวก ชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้B U R G R
0: Burger
1: อะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
0: โอ้ยังทรงพระเย
1: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลยนี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
0: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
1: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลากัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยปาลากัวมาถ่ายเนี่ยนะ
0: กล้องเบลอ
1: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
0: ลดลงมาเหลือเป็น
1: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
0: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
1: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
0: ข้างหลัง
1: หลังเนี่ยดัง
0: หลังอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
0: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
1: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
0: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
0: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
0: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของร
1: ู
0: ปสถานที
1: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: ก็ไก่ยันหอนกฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพ พี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บนึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: ค่อยยังชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายสัตว์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมาบดปึ๊ดๆๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงนอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่4สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะครับเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มินฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบ
0: ุ
1: ญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชดำบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of สยามแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่

0: สี่นี่น
1: ะ
0: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์นึง
1: คู่กันเหรอ
0: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
1: ค่ะ
0: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
1: ัน
0: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
1: ค่ะ
0: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็สิ้นก่อนอี
1: ก
0: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
1: า
0: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
1: เรามาเป็นพร้อมกันเลย
0: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
1: คือ
0: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
1: สิ้นพระชนม์
0: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
1: อ๋อก็ขึ้นมา
0: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
1: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
0: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อ
1: ่
0: ะ
1: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
0: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลารัชกาลที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำให้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี
1: ่
0: อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพ นะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ถ่านหิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่สองก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงครามสามบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่ห้าเนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยน
1: ะ
0: แล้วก็ในที่สุด 2,440 ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวันสองวันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษสองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามาม
1: าจะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อรัชกาลปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็จ
0: เสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้น โรงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้

0: ป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพ

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือ

0: จะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ี่คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่กินได้ครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนและจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียก

0: ว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่ล่ะครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
1: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและปวดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวๆให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเค
2: เรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกนะมันจะกรอบกว่า
2: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
2: อ
1: ิ่มแล้วอังวันไม่ต้องกินแล้วเน
2: ี่ยอิ่มแล้ว
3: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นแว่นเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงผู้ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองแล้วจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ทำไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะเหยาะตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจึงตักน้ำลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยก้านคะน้าฮ่องกงบล็อกโคลี่และคะน้าใบผัดคลุกต่อไปจนกว่าผักจะสลบสุกได้ที่ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยละครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะแต่ว่าเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

0: ด้วยการนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงกระหยุมพริกลงตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา
1: คุณป้าต้องใส่น้ำปลาร้าใส่ทำไมอะคะ
2: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลาร้า
1: แล้วก็ให้มัน
2: จะเป็นแกงคั่วส้ม
1: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
2: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
1: ปลาร้าปลาอะไรคะเนี่ย
2: ปลากระดี่ค่ะ
1: หอมเลยนะ
2: หอมค่ะ
0: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวชายเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทําเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจเราทำเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม

0: หรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเราเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวามิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดกับลูกศิษย์ต้องเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับ เด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มาเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มาซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวอชชเที่ยวหยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
1: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเบอร์มา

0: ครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก
1: ็
0: ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของไซบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิริยชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิริยชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิริยชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น
0: ค
1: ุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
1: ะครับ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคนคู่รับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพลังชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็ อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยะบีของที่อยู่ติดน้อง

0: ดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเละต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโป่งโป่งนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สเชื้อผ้าให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่ชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริเวณชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NVT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

0: ื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็ทำได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ซีน่านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
2: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรียพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ

0: ครับผมนะฮะก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
1: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
0: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยาก
1: ใช่อ
0: ย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
0: อ
1: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
0: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
0: อ๋อสางเลย
1: สางเลย
0: แต่ช้า
1: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
0: ครับ
1: แล้วใช้แรงงาน
0: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
1: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในเอาพืชเนี่ย
0: ครับ
1: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
0: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
1: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
0: ก็คือเสียเวลา
1: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
0: ครับ
1: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
0: คืออย่างแรกคือเส้นใย
1: มันจะเคมีด้วย
0: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
1: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
0: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
1: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
0: ม
1: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
0: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
1: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
0: เจ้า
1: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
0: อ๋อดีก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
1: ก็ทำให้เร็วขึ้นนะ
0: ฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน ะครับ
0: ครับ
1: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคนปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
0: เร็วมากเลย
1: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
0: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
1: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
0: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
1: ประมาณนั้น
0: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะ
1: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
0: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
1: เป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
0: อ๋อถือโอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริง
1: ๆ
0: โอ้โหนะฮะก็นี่ก็คือว่าไงว่ามันเป็น

การช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใหญ่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ใช่
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกาบกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กาบกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยๆเนี่ยใช่ต้นกล้วยเน
2: ี่
3: ย
2: ต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมี
2: แหลมแหลมยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมีลายสีขาวนะคร
2: ับ
3: คือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช่ต
2: ้นทุนนะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือ

0: จากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: มาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาอัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นชิ้น
0: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอ้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้อคือใส่ปาร์ตเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย อย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เพื่อนก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: ที่วางไว้นะ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยอย่างเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเลือกสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาเพื่อจะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใ

0: ครื่องนะครับโดยที่จะมาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใหญ่ออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใหญ่พืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
1: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
0: บ
1: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใหญ่เลย
0: สามวิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โหง่ายมาก
0: ทันที
1: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: ครับนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
0: ครับ
1: ใช้งานง่ายขึ้น
0: ครับ
1: ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
0: ครับ
1: เอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืชนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
1: มือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการดูรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: เออบางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วเราได้ทั้งครอบได้ทั้งชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็

0: ก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
0: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
0: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
0: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ได้ครับ
1: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วีรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากแผ่นหนังรูปต่างๆถูกถ่ายทอดผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจนนำมาสู่การเป็นศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการสืบสานจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือหนังตะลุงหนังตะลุงคือศาสตร์การแสดงที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นการแสดงละครแบบเงาหรือ Shadow Puppet ที่ปรากฏในฝั่งของยุโรปเอเชียโดยเฉพาะในแถบประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่การแสดงในรูปแบบนี้ต่างกันออกไปตามอัตลักษณ์คติธรรมความเชื่อของประเทศต่างๆในสมัยโบราณภาคใต้เรียกหนังตะลุงสั้นๆว่าหนังแต่คำว่าหนังตะลุงเริ่มใช้เมื่อมีการนำหนังจากภาคใต้ไปแสดงให้เป็นที่รู้จักในภาคกลางเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังใหญ่โดยเข้าไปเล่นในกรุงเทพมหานครครั้งแรกสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระยาพัทลุงเพื่อนำไปเล่นย่านนางเลิ้งซึ่งหนังที่เข้าไปในครั้งนั้นเป็นนายหนังจากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพจึงเรียกว่าหนังพัทลุงต่อมาเสียงเพี้ยนเป็นหนังตะลุงอย่างเช่นในปัจจุบันหนังตะลุงเป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องเล่าผูกร้อยเป็นนิยายดำเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสำเนียงท้องถิ่นภาษาใต้หรือที่เรียกกันว่าเป็นการว่าบทซึ่งจะมีบทสนทนาเข้ามาแทรกเป็นระยะและใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้ชมโดยการแสดงเงานี้นายหนังตะลุงจะเป็นคนแสดงเองทั้งหมด
1: มาไต่บทชนหนุ่มหัวมึงกับว่างได้หรอวะคุณนะหรือก็ว่าอะไรอย่าปิดลูกเมียคนอื่นหรือไหนแก้วกับพวกไม่ปิดลูกเมียคนอื่นกับเออแล้วก็ต่อไปละหลงพวกก็มีสี
0: ่อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงได้แก่จอหนังไฟสำหรับใช้ส่องแสงรูปหนังตัวละครทั้งรูปฤาษีรูปพระอิศวรรูปเจ้าเมืองนางเมืองรูปพระเอกนางเอกรูปเทวดารูปยักษ์รูปตัวตลกและรูปต่างๆนอกจากอุปกรณ์สำหรับการแสดงดนตรีประกอบถือเป็นเอกลักษณ์ของหนังตะลุงเช่นกันซึ่งเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้แต่ปีในโมงทับกลองตุ๊กชิงและแตรโดยมีนักดนตรีเรียกว่าลูกคู่ทำหน้าที่บรรเลงขณะแสดงในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหมดทับเป็นเครื่องกำกับจังหวะและท่วงทำนองที่สำคัญที่สุดผู้บรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆต้องคอยฟังและยักย้ายจังหวะตามทับสิ่งที่ถือว่าต้องอยู่คู่กับหนังตะลุงและขาดไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้าชมในการแสดงก็คือตัวตลกหนังตะลุงเพราะเป็นเสน่ห์ที่สร้างความประทับใจและตรึงให้ผู้ชมจดจ่อจนจบการแสดงรวมถึงความมีปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่จะต้องหยิบยกเหตุการณ์ทางสังคมมาใช้เพื่อหยอกล้อหรือการใช้ความสามารถในการพากย์เสียงเลียนเสียงและต้องมีบทที่สามารถพลิกแปลงได้อย่างหลากหลายทำให้ผู้ชมเกิดเสียงหัวเราะไปพร้อมกัน
1: เออขยักในวัดเปล่าเล่นคนเมาขยักได้ไงได้เลย
0: แต่เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปผู้ที่เข้าชมหนังตะลุงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตและยังต้องเป็นการแสดงโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมอีกด้วยตามคำบอกเล่าของนายกสมาคมหนังตะลุงที่บอกว่ายุคนี้จะนำหนังมาประชันแล้วเก็บ 3-5 บาทเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแต่ก็ยังมีเวทีให้ทำการแสดงได้บ้างทั้งงานศพงานตามประเพณีสำคัญที่ราชการกำหนดไว้เช่นงานประเพณีชักพระสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลปีใหม
2: ่คำนิยมของหนังตะลุงถ้าเราประเมินเมื่อก่อนหนังตะลุงใดที่มีชื่องานเทศกาลหรือจัดการประชันเพื่อเก็บเงินเก็บเงินให้กับองค์กรใดก็ว่าวัดก็ตามก็รับหนังตะลุงที่มีชื่อไปแข่งขันก็เก็บไม่มาก3บาท5บาทก็ได้เงินนะเมื่อก่อนแต่ยุคนี้ เอาหนังมาประชันเพื่อเก็บประตูไม่ได้มันขาดทุนรายจ่ายไม่พอจ่ายโอกาสที่แสดงทุกวันนี้ก็หนึ่งไปแสดงเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพไปไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเล่นทุกวันและก็ได้เล่นเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเขาจัดเช่นว่างานเดือน10เทศกาลเดือน10พระประธานของนครนะครับหันชักพระหันสงกรานต์หันปีใหม่ลอยกระทงเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปแสดงเมื่อก่อนเนี่ยใครก็ตามนายกนายขอที่นักจัดรายการอ่ะเขาจะคัดเลือกหนังจังหวัดนี้เจอกับหนังจังหวัดนี้ดึงคนได้แล้วก็หนังจังหวัดนี้เจอจังหวัดนี้อำเภอนี้อำเภอนี้มาหางบอ่ะแต่ทุกวันหามันไม่อยู่ไม่อยู่เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งมาเทียบเคียงมันเยอะคนมันจะดูทีวีมันคนจะดูเสียมากจากเมื่อก่อนคนดูหนังเป็น100 200ทุกวัน50 3 40คนอย่างนั้นแหละคนเดิมบางทีเขาจ้างไปรําไปสร้างภาพอ่ะวายวงโลมันมีคนรําใช่มั้ยดึงคนอื่นกลับมาแต่หนังตะลุงเราไม่มีนะที่จะว่าไปแสดงงานนี่แล้วก็ไปเกณฑ์คนไปวักวานว่ามาช่วยดูหนังนะไปสร้างเราไม่ทํา
0: เอกลักษณ์ที่งดงามเรื่องเล่าอันทรงคุณค่าที่ถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและหวงแหนอย่างหนังทำให้อาจารย์วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตรชายนายหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาศิลปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านได้จัดทำพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
3: จริงๆแล้วการเติบโตของพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจพ่อมีโอกาสได้แสดงหนังตะลุงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และทอดพระเนตรโอกาสในคราวนั้นเวลาแสดงหนังตะลุงประมาณ40นาทีหน้าพระพักตร์นั่งถวายรายงานถวายเรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุงให้พระองค์ท่านประมาณ4ชั่วโมงสุดท้ายพระองค์ท่านรับสั่งว่าขอบใจในหนังที่รักษาของเก่าไว้ให้อย่าหวงวิชาช่วยเผยแพร่ช่วยถ่ายทอดนั่นคือเกิดแรงบันดาลใจจากคนเล่นหนังตะลุงยุคเก่าที่หวงวิชาพอกระแสรับสั่งของนายหลวงให้ช่วยรักษาวัฒนธรรมก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นผู้ให้ทำบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็สอนคนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเป็นวิทยาทานทั้งเชิงช่างทั้งศิลปะการแสดงจากอดีตสงของการเป็นผู้ให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่รู้จักมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายมากขึ้นมากขึ้นจนพัฒนาเป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงขึ้นมาระยะแรกๆชุมชนไม่เข้าใจเราทำอะไรทำไมมีคนเดินเข้ามาในชุมชนทำไมมีฝรั่งเดินเข้ามาทำไมมีรถบัสนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถึงบ้านก็เริ่มเข้ามาหาความรู้หาคลายข้อสงสัยว่าเข้ามาทำไมผมว่าที่จุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวของหนังตะลุงทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณใกล้ๆจากเดิมที่ไม่เคยมีร้านกาแฟไม่มีร้านอาหารพอบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเป็น100คน200คนก็เริ่มบอกให้เขาขายเครื่องดื่มขายขนมจีนขายข้าวยำขายละอาหารทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีรายได้กับพิพิธภัณฑ์สิ่งนี้คิดว่าการทำความเข้าใจและก็เป็นผู้ให้เขาก่อนกลายเป็นสิ่งที่ดีวันหลังๆเขาก็กลายเป็นมิตรของเราเวลาฝรั่งหลงทางอยากจะมาดูปั๊บเป็ดเขาก็นำมาส่งบางคนชี้นำชี้ทางบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านเลยว่านี่คือเป็นภาพที่

0: รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้รังเกียจพิพิธภัณฑ์ทุกคนอยากให้ฝรั่งมีความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
1: ์ขณะเดียวกันการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐและท้องถิ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยการพยายามทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นถึงคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆและพร้อมร่วมมือกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่คนไทยต่อไป
2: ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเปลี่ยนทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนศิลปะการแสดงหรือภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอดมาเดิมๆเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่แต่ทำอย่างไรที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าแล้วก็ได้เห็นความสำคัญเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะมรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแนวการสั่งสอนให้คนประพฤติดีให้คนทำความดีแล้วก็เป็นการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะให้เครือข่ายเนี่ยนะคะได้ร่วมมือกันรักษาก็คือต้องให้เขาได้เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาที่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็ถ้าเขารักษาไว้เนี่ยมันก็จะสร้างมูลค่าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะขององค์กรภาครัฐเราก็จะต้องร่วมมือกับองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันให้มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะได้รับการส่งเสริมและก็เผยแพร่ค่ะ
1: จากการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์และครองใจผู้ชมมาอย่างยาวนานและยังคงอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ทำให้หนังตะลุงได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2552

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมเมลี่เลย
3: ชอบมากเลยแอมเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุ

ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูล

0: ากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจ๋าก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่าง

0: เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้ครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั้นก็ค่อยๆขยายออกไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากนะครับตามชนบทหลายๆท่านนำวิธีการนี้ไปทดลองทำแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับจนกระทั่งทำให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีฐานอาหารที่มั่นคงได้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับรวมถึงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือนด้วยนะครับและมีหนำซ้ำบางท่านแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลมาใช้เองด้วย

0: ด้วยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้เราจึงมีแนวคิดของเกษตรกรท่านหนึ่งจากกลุ่มข้าวคุณธรรมในจังหวัดยโสธรจะมาสอนวิธีการสร้างความหวานในครัวเรือนหรือว่าการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เองนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยนั้นจริงๆอ้อยก็ปลูกไม่ยากแถมยังใช้พื้นที่น้อยด้วยนะครับสามารถปลูกได้ตามหัวไร่ปลายนาต่างๆแล้วก็นำอ้อยนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้ในครัวเรือนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อน้ำตาลทรายมาใช้เลยนะครับวิธีการทำนั้นต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายไม่ซับซ้อนด้วยนะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยครับ
1: เรื่องทำน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ตั้งแต่สมัยก่อนนิบรรพบุรุษมีองค์ความรู้ให้เรามาแล้วนะครับน้ำตาลที่เราจะทำเนี่ยก็อ้อยก็เป็นอ้อยที่เราคัดพันธุ์ที่มันเหมาะสมที่จะทำน้ำตาลที่มันตกทรายได้ง่ายสายพันธุ์ทุกๆสายพันธุ์ไม่เคยปลูกยากนะครับมีแต่เรื่องที่ปลูกง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือตามคันนาก็ได้นะครับครอบครัวหนึ่งปลูกประมาณสัก50หลุม50กอนี่ก็พอกินเหลือได้ขายด้วยเดี๋ยวจะพาไปตัดอ้อยเลยครับตัดอ้อยแล้วลงมือทำให้ดูเลยครับตรงนี้ก็ไปใช้ทำพันธุ์ต่อนะครับนี่มันก็เริ่มออกรากแตกหน่อใหม่ตรงนี้ก็เอาไปปลูกครับส่วนนี้เราก็ไปทำน้ำตาลครับ 5-6 ต้นก็พอครับสำหรับต่อกระทะหนึ่งนะครับปล่อยมาแล้วก็ตัดให้เป็นท่อนแล้วก็ทำความสะอาดครับตัดให้เฉียงนะครับถ้าตัดกลมๆมันเข้าเครื่องหีบยากเวลานั้นเราก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดใช้มีดขูดก็ได้ใช้น้ำล้างก็ได้ครับ

นี่เราหีบน้ำอ้อยมาแล้วที่นี่เราต้องกรองให้สะอาดก่อนครับสีน้ำอ้อยที่คั้นมาแล้วที่หีบมาแล้วเนี่ยจะออกสีเหลืองแบบนี้ทีนี้พอกรองเสร็จที่นี่ก็ตั้งเตาที่นี่เตรียมที่จะขึ้นตั้งไฟเคี่ยวให้เป็นน้ำตาลที่นี่จากน้ำอ้อยหลังจากเทใส่ในกระทะเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดมาดูความข้นของน้ำตาลในกระทะเพราะว่าเราไล่ความชื้นออกแล้วเนี่ยเราจะดูความข้นในกระทะวิธีดูคือมันจะขึ้นฟองบ้านผมเรียกว่าไล่ความชื้นคือเคี่ยวให้น้ำมันเดือดอันนี้ตอนนี้เนี่ยไล่ความชื้นออกเยอะแล้วนี่ครับน้ำตาลมันจะเอื่อยช้าๆช้าๆนี่ครับมันจะเหนืดลงไปแล้วนะครับดูเวลามันหยดลงนี่มันวิ่งช้าวิ่งเร็วหยดน้ำหมายความว่ามันจะเหลือแต่เนื้อน้ำตาลแล้วความชื้นมันจะออกหมดนี่น้ำตาลที่เราเคี่ยวลงมามันจะได้ที่แล้วทีนี้เราจะปั่นให้เป็นน้ำตาลแล้วครับทีนี้เราจะต่ำปั่นน้ำให้เป็นน้ำตาลเป็นผงแล้วครับทีนี้ก็ยกลงครับยกลงทีนี้ต้องปั่นนะครับปั่นไล่ความชื้นนะครับพอก้นกระทะมันนวลเราต้องหาวางตรงที่มันเป็นหลุมปั่นไปเรื่อยๆครับทีนี้ตัวนี้ต้องทำใจหน่อยนะต้องดูเวลามันค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆครับสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนี่ตกทรายแล้วครับทีนี้เราปั่นไปปั่นมาแล้วก็ตกทรายที่นี่เราก็บี้ให้มันแตกครับก้อนที่มันเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำให้มันแตกให้มันเป็นผงเวลาเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช้ง่ายครับเรานำออกจากกระทะมาเทใส่ถาดแล้วก็เพื่อไล่ความชื้นออกให้มันแห้งครับมาผึ่งให้มันแห้งด้วยถ้าก้อนไหนที่ยังใหญ่อยู่เราก็แตะให้มันแตกก่อนครับครับนี่แหละครับน้ำตาลที่เราควรที่จะทำเองไม่ยากเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านธรรมดาครับทำวิธีทำน้ำตาลเองตามหัวไร่ไปนาเราก็เหมาะสมที่จะปลูกนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเรานี่มาปลูกเพื่อการบริโภคในครอบครัวในครอบครัวหนึ่งก็ไม่มากครับประมาณสั

50กอนี่ก็มากเกินพอสำหรับที่เราจะทำกินเองเหลือกินครับ50กอถ้าได้กอหนึ่งประมาณสัก20ต้นก็ผลผลิตก็อยู่ประมาณ300กว่ากิโลครับก็เหลือกินครับไว้เผื่อทำบ้างไว้เป็นของขวัญของกำนันผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างนะครับงั้นก็ขอเชิญชวนพวกญาติพี่น้องเราทั้งหลายพวกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทำกินกันเถอะครับ

0: สำหรับช่วงนี้ก็คือช่วงของสุขภาพพึ่งตนนะครับที่ผ่านมาในช่วงของสุขภาพพึ่งตนนั้นเราจะแนะนำสมุนไพรหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทให้คุณผู้ชมไปทดลองทำนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นยาสำหรับการบำบัดรักษาอาการป่วยหรือว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมายและก็ยังมีอีกหลายชนิดเหลือเกินนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับเป็นเภสัชกรจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรมาแนะนำในการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานง่ายๆที่หาได้ง่ายๆตามบ้านของเรานี่นะครับเพื่อที่จะนำมาแปรเปลี่ยนให้กลายมาเป็นยาสามัญประจำบ้านแทนที่เราจะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างมีสมุนไพรชนิดไหนนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ยาสามัญประจำบ้านก็คือยาที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้เล็กน้อยนะคะหรือการปฐมพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะในรายการของยาสามัญประจำบ้านที่รัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก70ขนาดนะคะที่เรารู้จักกันดีก็ตัวอย่างเช่นพาราเซตามอลหรือแอสไพรินในการรักษาอาการปวดหัวเป็นไข้นะคะหรือโซดามินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้านสำเร็จรูปที่วางขายอยู่ในท้องตลาดแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสมุนไพรสามัญประจำบ้านนะคะซึ่งอยู่รอบตัวเรานะคะไม่ต้องไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนก็คงไม่มียาแผนปัจจุบันนะคะแต่ท่านก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสมุนไพรเหล่านี้นะคะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรพื้นๆนะคะที่หาได้ทั่วไปนะคะก็มีตั้งแต่เสล็ดทองควันตัวเมียหรือพญายอนะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ซึ่งท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ตำรับนี้เนี่ยมีพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมีเกลือนะคะ3อย่างนะครับอันแรกเลยนะคะก็จะทำง่ายๆตั้งแต่ฉีกใบของเสล็ดทองควันนะคะลงในครกและจากนั้นก็นำเอาวุ้นว่านหางจระเข้นะคะใส่ลงไปด้วยว่านหางจระเข้ก็มีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะลดอาการเจ็บปวดลดการอักเสบนะคะพอโขลกให้ละเอียดแล้วก็คุณยายก็จะใส่เกลือตามลงไปนะคะเกลือนี่ก็จะเป็นตัวที่จะไล่ตัวยานะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วนะคะก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเลยค่ะจะเห็นว่าตำรับนี้เป็นตำรับที่ง่ายๆนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าพิษของสัตว์ที่มีพิษเนี่ยจะเป็นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็สารโปรตีนเนี่ยจะถูกทำลายโดยกรดนะคะดังนั้นคนโบราณเนี่ยจึงนิยมเอาอะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะขามนะคะมาเป็นน้ำกระสายยาหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตัวยาหลักก็ได้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะใช้อะไรที่มีรสเปรี้ยวนะคะโดยใช้น้ำมะนาวนะคะมาใช้ในการรักษาแมลงสัตว์กระต่อยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งตัวช่วยอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสที่เราใช้กันตามบ้านนี่แหละค่ะในคราวที่เกิดสงครามนี่ก็ถือเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าผงชูรสเนี่ยสามารถที่จะได้สามารถที่จะทำให้ไฟบินเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นทำให้แผลหายเร็วนะคะใช้น้ำมะนาวเนี่ยผสมกับผงชูรสนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะนำผ้าก๊อซและสำลีที่สะอาดมาชุบน้ำมะนาวแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะกดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีไม้เ

0: ดอกไม้ประดับหลายชนิดมีคุณค่ามากกว่าความสวยงามนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะอย่างเช่นเจ้าต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนอกเหนือจากการเป็นไม้ประดับแล้วลิ้นมังกรยังมีสรรพคุณในการเป็นยาเย็นช่วยดับพิษร้อนลดอาการอักเสบนะคะการทำยาดับพิษร้อนจากลิ้นมังกรนะคะวิธีทำนะคะก็ง่ายๆนะคะก็นำใบลิ้นมังกรเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วนำไปโขลกให้ละเอียดนะคะการโขลกให้ละเอียดก็คือการที่เราจะได้คั้นน้ำคั้นตัวยาออกมาจากลิ้นมังกรนะคะเมื่อโขลกให้ละเอียดแล้วเราก็นำไปใส่ในผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกมานะคะแล้วนำน้ำที่บีบคั้นอันนั้นเนี่ยไปทาบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะหลักการที่สำคัญในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็คือการดับพิษร้อนนะคะการดับพิษร้อนก็คือหาอะไรเย็นๆมาช่วยดับพิษร้อนที่เรารู้จักอันนี้ก็คือน้ำแข็งบางครั้งน้ำแข็งก็หาได้ยากนะคะแล้วก็บางครั้งน้ำแข็งเย็นเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำลายเนื้อเยื่อนะคะสิ่งที่พอจะหาได้นอกจากน้ำแข็งแล้วก็คือพืชที่อยู่ใกล้ตัวที่มีฤทธิ์เย็นนะคะยกตัวอย่างเช่นฟักนะคะฟักแฟงที่เรามาทำอาหารนี่แหละค่ะที่ทางอีสานเรียกว่าบักโตนเนี่ยนะคะฟักแฟงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะคะคนโบราณเนี่ยก็มาใช้ในการดับพิษร้อนวิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็นำฟักแฟงมานะคะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะคะชิ้นบางๆพอประมาณนะคะถ้าเกิดขนาดใกล้เคียงกับบริเวณที่ถูกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนี่ก็จะยิ่งดีนะคะจากนั้นเราก็นำฟักแฟงในส่วนที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะไปชุบในส่วนที่เป็นน้ำนะคะจากนั้นเราก็นำมาแปะบริเวณที่มีอาการนะคะบริเวณที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่างนอกจากการเป็นพืชผักที่จะใช้ในครัวนะคะ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในร่างกายที่คุณผู้ชมหลายๆท่านให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็คงจะต้องมีเรื่องของเส้นผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับเส้นผมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าเป็นเครื่องช่วยเสริมบุคลิกทำให้หล่อมากขึ้นทำให้สวยมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับทั้งในเรื่องของผมร่วงผมแตกปลายผมงอกหรือแม้กระทั่งเกิดปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะครับบางท่านหาวิธีการโดยการไปพบแพทย์บ้างหรือไม่ก็ซื้อยามารักษาเองซึ่งยาบางอย่างนั้นก็มีส่วนผสมของสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงมาหาทางออกให้กับท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับโดยจะมีตัวยาสมุนไพรเพื่อที่จะมาช่วยทั้งเรื่องของการรักษาแล้วก็เรื่องของการบำรุงเส้นผมด้วยนะครับวิธีการง่ายถูกแล้วก็ปลอดภัยส่วนจะทำอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผมนะคะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของต่างๆของเส้นผมนะคะเรามาดูซิค่ะว่าเมื่อปัญหาของเส้นผมนั้นมีอะไรบ้างนะคะ1ผมแห้งหรือผมแตกปลายนะคะสาเหตุที่2ก็คือรังแคนะคะผมร่วงผมงอกก่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะกล่าวถึงการทำผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลเส้นผมซึ่งจะช่วยลดปัญหาทั้ง4ข้อนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการในการดูแลเส้นผมนะคะมักจะเป็นการสระผมใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตอนนี้เราจะมาดูการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการสระผมนะคะจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะในสูตรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรที่เราหาง่ายๆในครัวเรือนนะคะนะตัวแรกก็คือมะกรูดนะคะในส่วนของลูกมะกรูดข้างในนะคะหรือน้ำลูกมะกรูดนั้นนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะจะสามารถชะล้างสิ่งสกปรกนะคะแล้วก็ชะล้างรังแคออกจากหนังศีรษะได้อันนี้จะเห็นว่าจะมีต่อมน้ำมันนะคะอยู่ทั่วผิวมะกรูดเลยนะคะซึ่งน้ำมันในผิวมะกรูดนี่จะมีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะได้นะคะนะแล้วก็ช่วยให้ผมตกดำนะคะแล้วก็ชะลอผมร่วงได้นะคะต่อมานะคะใบยะนางที่เราใช้ทำแกงกันท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรที่มีรสเย็นนะแล้วก็ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะช่วยลดรังแคช่วยทำให้ผมตกดำนะคะเราใช้มะกรูดประมาณ80 กรัมนะคะแล้วก็ใบยะนาง20 กรัมนะวิธีการทำก็คือนำ2

ตัวนี้นะคะนะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็ใส่ใบยะนางลงไปนะคะภูมิปัญญาตั้งเดิมของไทยนะการต้มนะพวกสมุนไพรดูแลตัวเองนั้นนะคะจะต้องเทน้ำพอท่วมนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะระหว่างต้มนะคะเราจะต้องปิดฝาด้วยเนื่องจากว่าตัวผิวมะกรูดนั้นมีน้ำมันนะหอมระเหยใช่ไหมคะซึ่งเมื่อโดนความร้อนแล้วจะระเหยได้ง่ายเราก็จะพบว่าผิวมะกรูดเนี่ยมีลักษณะที่เหลืองนะคะเพื่อที่จะให้เราคั้นมะกรูดได้ง่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเอาจำพูที่ออกมานะคะถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาคั้นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะก็ปล่อยให้เย็นลงก่อนนะคะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้จนอุ่นได้ที่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะคะนะเราก็จะเริ่มคั้นนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการคั้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองนะคะนำมากรองนะคะเอากากออกนะคะนำส่วนนี้นะคะไปผสมกับแชมพูที่เราใช้สระผมนะคะนะอาจจะผสม1ต่อ1ก็ได้นะคะโดยการสระนั้นนะเราสระ2ครั้งใช่ไหมคะปกติเราสระ2ครั้งครั้งแรกนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะครั้งที่2เนี่ยท่านอาจจะทิ้งไว้สักครู่นะคะเพื่อให้น้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมและทำให้เส้นผมนิ่มนะคะก็กลายเป็นครีมนวดไปในตัวด้วยซึ่งหลังจากที่ล้างออกแล้วรับรองว่าผมท่านจะนิ่มนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ครีมนวดเลยทีนี้ก็มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะเขาเรียกว่าฮอตออยล์นะคะของเรานี่จะเป็นฮอตออยล์จากสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเลยนะคะตัวแรกก็จะมีผิวมะกรูดอันนี้ท่านเอาลูกมะกรูดมาแล้วก็เราฝานมาเฉพาะผิวนะคะตัวต่อมาก็คือขิงนะคะสำหรับขิงนี่ให้ท่านผู้ชมใช้ขิงแก่เพราะว่าน้ำมันจากขิงแก่นี่จะมีสรรพคุณในการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะให้นำอาหารมาเลี้ยงรากผมนะคะตัวต่อมาก็คือใบโบโบกก็จะมีสารสำคัญซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้มาเลี้ยงรากผมเช่นเดียวกันแล้วก็มีฤทธิ์นะคะกระตุ้นทำให้ผมงอกได้ต่อมานะคะตะไคร้ใช้ตะไคร้บ้านนะคะที่เราใช้ทำอาหารนะคะตะไคร้ก็จะมีสรรพคุณที่ทำให้เส้นผมนะอ่อนนุ่มนะคะก็รักษาพวกผมแตกปลายได้ดีนะคะเราจะใช้น้ำมัน2ตัวนะคะก็คือ1น้ำมันมะพร้าวอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเราจะใช้น้ำมันงาดำจะมีสรรพคุณในการทำให้ผมตกดำอันดับแรกเราก็จะใช้สมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะสมุนไพรนั้นน่ะถ้าเราใช้สมุนไพรสดก็จะดีนะคะก็จะใส่สมุนไพรลงไปก่อนนะคะนะทุกตัวเลยนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำมันนะคะคือตามตำรับโบราณเขาก็จะบอกว่าน้ำมันพอท่วมนะคะหรือถ้าต้มน้ำก็อยู่ว่าน้ำพอท่วมสมุนไพรนะคะอันนี้น้ำมันงานะคะนะคะพอท่วมเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ควรใช้ความร้อนเกิน70องศานะคะเพราะว่าถ้าความร้อนเกิน70องศานี้จะทำให้น้ำมันสกัดเย็นที่เปลี่ยนโครงสร้างคือโมเลกุลมันจะใหญ่ขึ้นทำให้ซึมเข้าสู่ผิวได้น้อยลงนะคะหรือซึมเข้าสู่เส้นผมได้น้อยลงทอดไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เริ่มมีฟองหน่อยแล้วนะคะแล้วก็แสดงว่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะนะคะก่อนจะเปิดก็ระวังนิดนึงนะคะก็ทอดจนสมุนไพรกรอบขั้นต่อไปคือเราจะทำการกรองนะคะเอากากสมุนไพรนี้ออกนะคะแล้วก็นำเอาน้ำมันมาใช้นะคะวิธีการใช้ก็คือนะคะเอาน้ำมันนี้นะคะไปตั้งไฟพออุ่นนำมาชโลมเส้นผมให้โดนหนังศีรษะแล้วก็ลูบมาที่ปลายผมด้วยให้ทั่วเส้นผมเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้ากันหนูนะคะพันอกไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมต้องให้มีความร้อนเพราะว่าความร้อนจะช่วยเปิดเกล็ดผมแล้วก็เปิดรูขุมขนน้ำมันนี้ก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปบำรุงเส้นผมแล้วก็แก้ไขปัญหาของเส้นผมของท่านได้นะคะโดยใช้สมุนไพรที่หาได้ในครัวเรือนค่ะเราก็แผ่นะคะผืนผ้าออกแล้วก็นำสมุนไพรทั้งหมดนะคะเอามารวมกันนะคะนะแต่ละตัวให้ท่านซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะ

0: คะใบบัวบกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะก็เริ่มจากนะคะจับมุมเข้าหากันนะคะทีละมุมนะคะแล้วก็มาดูนะคะว่าค่อยๆกรอบนะคะให้เป็นลูกกลมๆนะคะทีนี้ก็เอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกประคบผมนี่ไม่จำเป็นต้องแน่นเหมือนกับลูกประคบตัวก็ได้นะคะเราก็ผูกเพื่อนตอนแรกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงปรับรูปทรงให้มันสวยงามอ่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหามุมที่ใหญ่ๆที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะนำมาประกบกันนะคะนะพับลงไป3ส่วนนะคะนะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดบังส่วนนอกเพราะนั้นเวลาที่เราหมุนเข้าข้างในเพื่อที่จะห่อให้สวยค่ะเราให้เราพับตรงด้านนี้เข้ามานะคะก็พับอาจจะเป็นลักษณะม้วนๆเข้ามาก็ได้นะคะมาประกบกันนะคะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือนะคะเราก็เวียนขึ้นมาใช้เชือกเวียนขึ้นมาสวยๆทำเป็นลักษณะไขว้นะคะนะถ้าต้องการให้แน่นเราก็อาจจะลงวนลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็ผูกจะได้แน่นๆนะคะเงื่อนสุดท้ายนะคะเราก็ผูกเป็นโบไว้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเชือกกับผ้าของลูกประคบเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่ก็เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะนึ่งก่อนที่จะนำมาคลึงที่หนังศีรษะต้องเช็คก่อนนะคะว่าอุ่นหรือยังนะคะไม่ใช่ว่ามาประคบตอนที่ยังร้อนๆนะคะนะแล้วก็วางตรงส่วนบริเวณที่มีปัญหานะคะนะแล้วเวลาคลึงนะคะท่านคึงให้หนังศีรษะขยับด้วยนะคะนะไม่ใช่คึงแค่เส้นผมนะคึงให้หนังศีรษะขยับนะคะบริเวณที่มีผมร่วงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วใส่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เก็บใบนะแช่ตู้เย็นนะคะวันต่อมาก็นำมาใช้ใหม่หวังว่าทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะพร้อมทั้งช่วยประหยัดนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยและสามารถที่ทำให้เราพึ่งตนเองได้นะคะ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมสามารถที่จะทำเองได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกมากๆด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้มีเคล็ดลับมีเทคนิควิธีการเราก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรที่อยู่ในรั้วบ้านของเราหรือไม่ก็หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดนี่นำมาแปรเปลี่ยนเป็นสรรพคุณทางยาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของเส้นผมได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจวิธีการหรือว่ายังไม่แน่ใจยังจดไม่ทันก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: แบบมันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสี่ใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ29แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็ดใหม่เนื้อดีนะครับเป็นพวกใหม่ตะเคียนใหม่จิกหรือว่าใหม่เต็งนี่แหละครับแล้วก็ใหม่กั้นเกานะครับใหม่แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกใหม่เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้ว
3: ถ้า
2: น้ําเลิกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังเลย
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนปรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมันจะถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ขันเลือดที่เลือดตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันจะเวิร์ดแน่เลยมาถึง20%ของในเขื่อน

0: Pues eleva.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งเที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื่อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาด

0: สี่ด้วยครับ
1: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่

0: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
1: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
2: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
3: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: รูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants,แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของทิ้งค่าท่านดีนานาเทศ

ภาพของพระสงฆ์ที่เราเห็นคุ้นตากันนะครับเราจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างและสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือบาตรนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแหล่งทำบาตรแหล่งเดียวใจกลางกรุงเทพมหานครผมอยากจะชวนมาทำความรู้จักกับบาตรกันสักนิดนึงเพราะว่าบาตรเองมีความสำคัญนะครับถ้าถามว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนก็สำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีบาตรเนี่ยก็บวชไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปกันครับ

0: วิถีชีวิตของพระเนี่ยอาศัยชาวบ้านไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นอยู่ได้เองต้องอาศัยก้อนข้าวที่ชาวบ้านเขาอนุเคราะห์ถวายให้การจะอาศัยชาวบ้านรับพระทหารได้ก็ต้องอาศัยบาตรมันก็เชื่อมโยงกันมาเป็นลำดับเพราะฉะนั้นบาตรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนนะผู้บวชผู้ที่บวชเข้ามาแล้วว่าชีวิตของเรามิใช่ว่าเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่อาศัยศรัทธาของชาวบ้านอาหารที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นของข้าวก็ดีเป็นของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีมันไปปนเป็นอันเดียวกันอยู่ในบาตรไงมันก็ไม่อร่อยมันปลดตัวความเยื่อใยในรสชาติของอาหารไปก็ต้องกล่าวได้ว่าบาตรเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะทำให้ชีวิตพระเนี่ยเข้าถึงความเป็นชีวิตของนักบวชจริง
1: ๆบาตรที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้1บาตรดิน2บาทโลหะหรือบาทเหล็ก
2: ครับพระอาจารย์ครับผมขอดูบาทของพระอาจารย์หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เชิญพรอันนี้คือบาทเหล็กตีมือนะซึ่งก็ทราบว่าทางโยมที่เขาถวายบาทนี้มาเนี่ยเขาซื้อบาทใบนี้มาจากที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเนี่ยเป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทำบาทที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะทำกันมานานรุ่นต่อรุ่นเนาะจนกระทั่งมากลายเป็นบาทแปดตะเกียบ
2: อย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับว่าบาทเหล็ก8ตะเข็บนะครับที่ทำด้วยมือก็ทำขึ้นด้วยฝีมือของช่างที่บ้านบาทชุมชนบ้านบาทเองนะครับก็เป็นชุมชนแบบโบราณดั้งเดิมเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับที่ทุกวันนี้เองก็ยังตีบาทด้วยมือแบบโบราณนะครับในวันที่บาทเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานมากมายรวดเร็วแล้วก็สะดวกแถมราคายังย่อมเยาด้วยชุมชนบ้านบาทเองยังคงสืบเนื่องอาชีพนี้ต่อมาได้ยังไง

0: ชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเกดเนี่ยนะครับในอดีตก็จะเป็นชุมชนหัตถกรรมหรือว่าช่างฝีมือต่างๆมากมายเลยนะฮะทางขวามือก็จะเป็นชุมชนป้อมมหาการนะในอดีตก็จะมีบ้านดนตรีไทยที่ทำเครื่องดนตรีด้วยดนตรีไทยเองเนี่ยก็จะใช้บรรเลงในงานต่างๆรวมทั้งงานศพนะฮะถัดจากป้อมมหาการไปก็จะเป็นบ้านสายรัตประคตซึ่งก็หมายถึงสายที่คาดเอวพระนะครับถ้าเกิดเดินข้ามแยกไปขวามือก็จะเป็นบ้านดอกไม้ซึ่งก็คือทำดอกไม้ไฟรวมทั้งพุตะไลต่างๆแล้วก็ตรงข้ามกับบ้านดอกไม้ก็จะเป็นบ้านบาทที่เราจะไปนี่แหละครับ
1: ตัววัดสะเกดเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำคัญคนรอบๆวัดสะเกดเองเนี่ยก็เข้าวัดสะเกดและในขณะเดียวกันก็ทำบุญตักบาตรที่นี่และทำกิจกรรมนักขัตฤกษ์ก็ที่วัดสะเกดหมายถึงว่าเป็นวัดของชุมชน

ิ่งเดินใกล้เข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ครับเป็นเสียงตีบาทเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ชนบ้านบาดนะคะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เป็นชุมชนช่างฝีมือด้วยอยู่รอบๆกรุงหมายถึงว่ากรุงเทพมหานครในยุคแรกเริ่มที่มีการขุดคลองบางลำพูองอ่างนะคะจนกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นเนี่ยสันนิษฐานว่าชุมชนบ้านบาดเนี่ยน่าจะสืบเนื่องมาจากคนจากกรุงเก่าก็คือที่กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เท่าที่เหลือเนี่ยอพยพมาด้วยบริเวณบ้านบาดเนี่ยชื่อเดียวกันกับบ้านบาดหรือคลองบ้านบาดที่อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชั้นนอกเหมือนกันนอกเกาะเมืองนะคะ
1: สกุลช่างทําบาดพระจากอยุธยาใครเป็นใครบ้างครับพี่กฤษณา
2: คนที่นั่งกลางนี่คือคุณทวดชื่อยายต่วนเสือซื้อเสริมนะฮะคนนี้เป็นยายแท้ๆเป็นแม่ของคนนี
1: ้ครับ
2: คนนี้เป็นยายรอง
1: ครับเด็กนี้ก็คือคุณแม่ของ
2: แม่
1: ของพี่กฤษณา
2: ใช่
1: คุณยายทวดเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านบาดนี้ไหมครับ
2: มาอยู่ที่บ้านบาดค่ะแล้วแกก็ทําบาดคือบ้านเนี่ย4หลังเนี่ยจะเป็นบ้านทําบาดที่ครบวงจรจากแม่พ่อแล้วก็เป็นลูกแล้วก็เป็นหลานป้าหนาเป็นรุ่นที่5เป็นรุ่นเหลน
3: ที่นี่แต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าก็ทำเงินเต็มไปหมด
2: เมื่อสมัยเด็กๆความคึกคักด้วยเสียงตีเหล็ก

0: เราเดินนี้ได้ยินเสียงตีบาทตลอด
1: อ๋อก็จะเป็นสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วจะหูก็หูแตก
2: ในชุมชนที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นตรอกเราคนปัจจุบันอาจจะมองเพียงแค่เป็นชุมชนแออัดนะคะแต่ว่าโครงสร้างของสังคมแบบเดิมเนี่ยความเป็นตรอกคนไทยคนท้องถิ่นในกรุงเทพเนี่ยอยู่ตรอกกันทั้งนั้นเลยนะในขณะเดียวกันมีศาลากลางบ้าน
0: นี่ป่ะครับศาลากลางบ
1: ้
0: าน
1: ใช่ค่ะเป็นศาลาแอนกประสงค์อ่ะค่ะ
0: ศาลากลางบ้านนี่มีไว้ทำอะไรครับป้าแมว
1: เอาไว้ตั้งศพทำบุญแล้วแต่ใครมีงานอะไรแต่งานก็ได้ค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ใครเจ็บใครตายก็มาอยู่กันตรงนี้
3: ในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ยังไม่มีน้ำประปาวัดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับก็จะมีบ่อน้ำสาธารณะเนี่ยไปใช้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังพอเห็นได้ในวัดบางแห่งแต่ที่นี่พิเศษครับที่ชุมชนบ้านบาดยังเก็บบ่อน้ำสาธารณะแบบดั้งเดิมไว้แล้วก็ยังสามารถตักน้ำขึ้นมาไว้ใช้ได้อีกนะครับ
0: แล้วตรงไหนคือบ่อน้ำครับ
1: บ่อน้ำก็ตรงนี้ค่ะ
0: ยังมีน้ำอยู่ไหมครับ
1: มีค่ะเราใช้ซักผ้า
0: อ๋อยังใช้ซักผ้าจากบ่อน้ำนี่อยู
1: ่ได้ค่ะเมื่อก่อนเราไม่มีก๊อกก๊อกนะคะจับดูดิคะ
0: น้ำใสเลยฮะ
1: ใสกว่าน้ำประปาอีกค่ะ
0: ใช
1: ่มีหลายบ้านที่บ้านป้าแมวก็มีแต่ถมหมดแล้วอะค่ะ
2: อีกส่วนนึงเราพบว่าที่บ้านบาดเนี่ยมีการบูชาครูเตาหรือว่าเป็นพ่อปู่ครูเตาเขาบูชาเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมมีรูปแบบหลากหลายนะคะแต่เครื่องสูบลมแบบที่เราใช้กันในประเทศไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เครื่องสูบลมแบบชักขึ้นชักลงเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเครื่องสูบลมเนี่ยมีอยู่หลายบ้านที่เป็นนายเตาที่เป็นครูช่างของชาวบ้านบาดเนี่ยแล้วก็ยกเอาสูบลมเก่าเนี่ยขึ้นมานับถือต่อสืบเนื่องแล้วถือว่าเป็นครูเรื่องของการตีบาทเนี่ยใช้ฝีมือสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงเทคโนโลยีในความร้อนในการควบคุมความร้อนการเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคที่ยังไม่มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของเหล็กแผ่นเข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำยากในทางโบราณคดีที่เราศึกษามาแล้วก็สืบเนื่องมานะคะว่างานตีเหล็กเนี่ยเป็นงานสำคัญของชุมชนแบบโบราณมากๆเลยคือบ้านเมืองเราเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้เนี่ยนะเป็นรัฐเป็นเกิดเป็นรัฐเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาได้เพราะเรื่องของยุคเหล็กนี่แหละ

0: ทั้งหมดที่เราไปเดินดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลากลางบ้านบ่อน้ำเก่าการบูชาเครื่องสูบลมการบูชาองค์พ่อปู่บ้านบาดรวมทั้งการมีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งหมดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเก่าซึ่งมีรูปแบบโครงสร้างเหมือนชุมชนตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อก่อนนะครับชุมชนแบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพซึ่งปัจจุบันก็คงจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะครับนอกจากที่บ้านบาดที่นี่แห่งเดียวที่เรายังพอมองเห็นอัตลักษณ์เหล่านี้อยู่อย่างครบถ้วน
1: อันนี้เขาเรียกว่าวงขอบ
0: วงขอบ
1: อันนี้มาโค้งค่ะให
0: ้
1: ครึ่งวงกลมมันต้องตีให้โค้งเป็นครึ่งวงกลมอะค่ะ
0: อันนี้เรียกว่าอะไรนะ
1: อันนี้เขาเรียกวงบาทอะค่ะ
0: ตรงนี้มีขั้นตอนอะไรอีกครับตรงนี้ครับ
2: มันจะมีแผ่นหน้างูผมกำลังจะตัด
1: เนี่ยค่ะตัดออกแล้วก็เขาก็มาจับเป็นฟันแล้วก็งอใส่แล้วก็มาเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงตอดเข้าไปไอ้อันบนกับอันล่างมันก็ตะกอบกัน
2: เดี๋ยวผมมาประกอบเข้าเสร็จปุ๊บก็เอาไปให้เขาเชื่อมอีกทีนึง
0: ที่มีเชื่อมด้วย
2: มีพอดีมีพี่เขา

0: พอหลังจากเชื่อมแล้วเราก็จะมาตีตะเข็บตอนนี้ยังไม่ตีอ่ะมันจะมีความหนาเกือบมิลนึงอ
1: ่
0: ะแข็งนะคะแล้วคุณดูข้างในนะ
1: อ๋อยังเป็นรอยเย็บอยู
0: ่ใช่
1: แล้วก็ยังจับแล้วยังแบบมีคม
0: ใช่ค้อนมันก็ต้องใช้ตามน้ำหนัก1ปอนด
1: ์1ปอนด
0: ์เขาเรียกว่าการตีตะเข็บเวลาตีเขาก็จะหนีบ
1: ตีนานไหมครับกว่าจะเรียบร้อย
0: สำหรับเรา8ชั่วโมงมันจะมีข้อแตกต่างแล้วตรงที่ตีเอามือลูบเนี่ย
1: อ๋อโอเคเนี่ยหลังจากตีตะเข็บแล้วนะครับข้างนอกเองเนี่ย
0: จะเรียบ
1: จะเรียบด้วยนะฮะ
0: แล้
1: วก็ไม่ได้เรียบแต่ข้างนอกข้างในเองก็เรียบด้วย
2: ขั้นตอนสำคัญต่อมาก็คือการลายบาดหรือการแต่งทรงบาดนั่นเองครับ
3: ก็ต้องดูไปด้วยครับว่าผมขั้นตอนวิธีการทำก็เราจะเริ่มจากปากไล่จากปากขึ้นไปก่อนก็คือช่วงด้านในผมจะทำจากด้านในไล่จากปากขึ้นไปแล้วก็เป็นส่วนกลางที่นี่จะเรียกว่ากระพุ้งหรือว่าเอวหรือแก้มแล้วก็จะไล่ไปที่ตูดไล่ขึ้นไปเป็นรูปทรงครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปนี้มันก็จะเข้ามือพอดี
2: เมื่อได้ทรงที่ต้องการแล้วช่างจะนำบาดมาตีให้เรียบหรือที่เรียกว่าตีเรียงเม็ดแบบที่พี่ตุ่มกำลังทำอยู่นี่ครับ
1: อ๋อเห็นลายด้วยใช่ไหมฮะ
0: เมื่อเราทำเสร็จจนถึงท่านที่ว่าตีเรียงเม็ดอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ไปจ้างเขาต่อไปงานตะไบนี่เป็นงานมือนะคะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1ชิ้นนะคะเมื่อบาดเสร็จออกมามันจะเหมือนลายไม้ตะเข็บข้างนอกจะหายไป
2: ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนี้หากเป็นบาดเหล็กก็จะนำไปบ่มหรือรมให้เป็นสีดำซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้ได้ก็ต้องอาศัยความชำนาญของช่างจากหลายๆบ้านมาช่วยกันอย่างที่เห็น

0: บ้านหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ทําทุกกระบวนการแล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีความชํานาญทุกกระบวนการแล้วแต่หลายๆบ้านเนี่ยเขาเอื้อกันเขาก็จะรู้ว่าคนนั้นทําไอ้นี่ได้เขาจะให้คนนี้ทําไอ้นี่คนนี้ทําส่วนนี้คนนั้นทําส่วนนั้นนะคะลองไปสืบดูมันก็จะเห็นว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเป็นเน็ตเวิร์กของครอบครัวเป็นกลุ่ม
1: อันนี้คือลายที่เกิดจากค้อนนะครับที่ตีลงไปบนสแตนเลสนะฮะความแตกต่างของบาท ที่ตีที่แตกต่างจากบาท ที่ปั๊มเนี่ยก็คือจะเห็นไหมครับก็เห็นมีรอยตะเข็บอยู่นะส่วนบาทปั๊มเนี่ยก็จะไม่มีรอยตะเข็บนะก็จะเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวทั่วไปนะครับ
2: บาททำมือของมันบาทนะคะลักษณะพิเศษก็คือเขาต้องประกอบด้วยเหล็กที่ตัดออกมาแล้วอะทั้งวงขอบด้วยให้ได้8ชิ้น
3: คืออย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วจะทรงรับข้าวสตุพงสตุข้อนจากตปุสสะพระพลิกะเนี่ย
4: เท้ามหาราชทั้ง4ที่เป็นเท้าจตุโลกบาลก็น้อมบาทท่านว่าบาทนั้นเนี่ยเป็นบาทศิลาสีเขียวเหมือนกับถั่วเขียวน้อมก็มา4ใบพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอนุเคราะห์จะรับไว้ทั้ง4ใบแต่ว่าจะให้อยู่ทั้ง4ใบแยกกันเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็ทรงอธิษฐานให้บาททั้ง4ใบเนี่ยรวมกันเป็นใบเดียวคตินี้ก็ปรากฏนะว่าเวลาที่ทำบาทขึ้นมาแล้วต้องมีรอยประสานให้เห็นว่าบาทที่จะใช้เนี่ยถ้าถือเอาตามแบบโบราณนะก็จะต้องเห็นรอยคล้ายกับว่าเป็นบาทลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4อันนี้ก็เป็นที่มานะ
2: สมัยก่อนที่ขายส่งก็จะเป็นย่านเสาหิงช้าเป็นส่วนใหญ่หัวเม็ดมั่งสำเพ็งมั่ง3แห่งก็จะมีคนจีนแบบเขารับร้านใหญ่ๆเลยก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เขาขายเป็นแบบขายส่งมั่งอะไรมั่งแต่ตอนนั้นความต้องการของการใช้บาทดี
5: บริเวณย่านเสาชิงช้าอย่างที่เห็นนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านขายสังฆภัณฑ์ในอดีตเองครับแหล่งนี้ครับเป็นแหล่งใหญ่ที่รับบาทตีมือจากบ้านบาทนำมาขายซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นบาทงานไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและบาทจากโรงงานนี่แหละครับที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวิถีชีวิตของคนที่บ้านบาทครับ
3: เฉพาะบาทเหล็กที่ตีเสร็จแล้วยังไม่ได้บ่มเนี่ยราคาตอนนี้ประมาณ 3,000 บ่มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นราคาร้านทั่วไปที่ทําหน่อยก็ 9,500
5: ไอ้บาทปั๊มนี่ใบเท่าไหร่นะ
6: ปั๊ม100กว่าบาท7นิ้วนี่เขาขายเนี่ย100กว่าบาท
5: 100กว่าบาทเอง
6: แต่ถ้าเป็นสแตนเลสก็นิ้วละ100มันต่างกันเยอะ
7: บาทปั๊มนี่ที่ออกมาขายไม่มีตะเข็บไม่มีฟันเนี่ยวันหนึ่งเขาปั๊มได้เป็นร้อยของผมบาทมือนี่10หรือ15วันได้ใบเดียว
0: พอเริ่มมีโรงงานปั๊มบาทเห็นว่าเรา2514-15เองนะคะก็หมดเลยทีนี้มันก็เลยแทบจะบ้านบาทเนี่ยเกือบที่จะไม่เหลือใครที่ทำบาทอีกเลยนะก็ไปซื้อบาทพระที่แบบปั๊มกันหมด
2: มันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยไหลออกไปหางานทำข้างนอกบางคนก็ไปมีครอบครัวอยู่ข้างนอกซื้อบ้านข้างนอกแล้วก็ไม่ได้กลับมา
5: แต่เสียงตีบาทที่บ้านบาทก็ยังดังให้ได้ยินอยู่ทุกๆวันถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนสั่งบาทจากบ้านบาทและยังทำให้ชุมชนช่างฝีมือที่ตีบาทด้วยมือไม่ได้สูญสลายไปเหมือนชุมชนช่างฝีมือเก่าแก่อื่น
3: ๆบาทแปดตะเข็บเป็นที่นิยมของพระที่อยู่ในสายกรรมฐานเพราะมันทน
8: บาทที่เราสั่งมาจากบ้านบาทเป็นบาทสแตนเลสตีมือพอเราได้รู้ที่มาของบาทกว่าเขาจะสร้างตีบาทขึ้นมาลูกหนึ่งได้ไม่ได้ทำขึ้นง่ายๆทำให้เรามีความสนใจมากขึ้นหรือมีความละเอียดในบริขารในสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่ทุกวันมากขึ้น
9: ที่ตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลยสั่งไปทำถึงจะแพงแต่ว่ามันก็ได้คุณค่าครับก็จะใช้ไปจนจากกันไปข้างหนึ่ง
0: เคยไปดูเนี่ยเห็นคนที่แบบอยากจะมาสั่งบาตรด้วยตัวเองมาจากต่างจังหวัดไกลๆโดยเฉพาะภาคอีสานที่มีรับบาตรอยู่เยอะเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะแบบว่าฝากมาหรือไม่ตอนนี้มันมีการติดต่อทางออนไลน์กันได้มากพอสมควรเนี่ยพอมีลูกค้าก็มีคนตีพอมีคนตีก็มีลูกค้าเข้าก็เลยยังอยู่ได
3: ้การสืบต่อองค์ความรู้ที่มันตกผลึกแล้วจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบ้านบาทมาจากไหนมาจากยุทธยา พอย้ายครัวกันมาจากอยุธยามาที่ธนบุรีมาที่กรุงเทพมหานครจนกระทั่งมาอยู่ที่บ้านบาดเนี่ยไอ้ตัวองค์ความรู้ในการทำบาดลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นเฉพาะที่ในประเทศไทย
0: อันนี้มันก็เป็นของพิเศษนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้กิจกรรมเนี้ยกิจกรรมการตีบาดไม่มีวันตายแน
1: ่ทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรหลายหน่วยงานรวมทั้งฝ่ายต่างๆมากมายนะครับที่พยายามจะเข้ามาช่วยกันสนับสนุนชุมชนบ้านบาดถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าย่านเมืองประวัติศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านบาดเองก็เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่าครับที่จะช่วยให้ชาวบ้านบาดเองสามารถสืบทอดอาชีพของเขาต่อไปได
0: ้ตอนนี้การส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการทำให้แบบไปสนับสนุนบ้านบาดเนี่ยมันผิดไปหน่อยมันผิดวัตถุประสงค์ไปหน่อยคือไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวไปดูคนตีบาดแล้วก็จบอย่างมากก็คือสนับสนุนให้ซื้อบาทซึ่งคนทั่วไปจะเอาบาททำอะไรใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้เป็นของที่ระลึกอะไรได้ใช่ไหมคะสิ่งที่ควรก็คือว่าเรื่องของการเอาความรู้เหล่านี้มารวมไว้แล้วก็สร้างวิชาความรู้ขึ้นมาสร้างอะไรก็ได้ในกลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะแบบออกไปอยู่ในสำนักในอะไรต่ออะไรที่เขานำความรู้เหล่านี้ไปสอนคนทั่วไปก็ได้ไม่ใช่คนบ้านบาทอย่างเดียวเพื่อที่จะสืบวิชาเหล่านี้ไว้เพราะนั้นปัญหาคือต้องจัดระบบความรู้ตรงนี้ให้มันสืบทอดให้ได้ถ้าไม่รีบทำช่วงนี้ก็คือหมดก็เห็นว่าคนที่ตีบาดตอนนี้ที่มีฝีมือในการตีบาดแล้วก็ทำชิ้นส่วนต่างๆรู้กลุ่มรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยในโครงสร้างของการขึ้นบาดสักใบเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วนะคะ

0: คนไทยกับศาสนาพุทธยังไงก็แยกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามว่าคนบ้านบาทต้องการอะไรสำหรับผมแล้วผมคิดว่าคนบ้านบาทต้องการการเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อที่ว่าพวกเขาคนรุ่นปัจจุบันจะได้ไม่ต้องกลายเป็นคนทำบาปรุ่นสุดท้ายของกรุงเทพมหานครครับ
1: พี่กฤษณาครับบาทเนี่ยมีกี่รูปทรงครับ
2: คนอยุธยาเขามีเพียง4รูปทรงนะคะจะมีทรงไทยเดิมแล้วก็จะเป็นทรงตะโกมันจะต่างกันคือตรงนี้มันจะแหลมไอ้นี่มันจะมนแล้วก็จะเป็นทรงมะนาวมะนาวจะคือรูปนี้คือวงกลมมันถูกขวาครึ่งไปทรงลูกจันทร์มันก็จะเตี้ยกว่านี้นิดนึงเอกลักษณ์ของเสียงบาทฟังไหม
1: ฟังครับโอ้เหมือนเสียงระฆังระฆังดีๆนี่เอง
2: อันนี้คือเหล็กดี
1: สแตนเลสดังไหม

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่สภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: I'm gonna go to the bathroom. วยนะเว้ย
5: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ